0: ภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการดึงดูดการค้าการลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน
1: รัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาแอดเดอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบินค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
0: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลาร์รูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์น่ะตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน ดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาลิกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอิฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดีอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได
1: ้กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึง100%โดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีธาคว้างค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันและพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผู้กำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2จะมาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกชัยนาท LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา

0: รีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 น.สูงกว่าระดับเทือกปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.
1: 1นาทีกับกปท.
0: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจกมองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้นแม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามันจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram@

0: ารานุกรมไทยและ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและลงทุนในประเทศไทยขอเชิญติดตามรับฟังครับ
5: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองชุดนี้สงสัยจะยาวเพราะว่าคุยกันถึงประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจีนวันนี้เราพูดถึงประวัติศาสตร์เราพูดถึงวัฒนธรรมเราพูดถึงชนชาติเราพูดถึงการพัฒนาประเทศเลยทีเดียวเอาละครับผมก็คงจะไปที่ประเทศจีนเพราะว่าคนที่มีบทบาทในประเทศไทยมากที่สุดนะครับมากกว่าชนชาติใดในประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศจีนคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเยอะมากนะฮะเพราะว่ามาที่เมืองไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่เย็นเป็นสุขก็ทำให้คนจีนนั้นหลั่งไหลเข้ามาที่ประเทศไทยกันอย่างมากมายเดิมทีนั้นในช่วงก่อนปี1975ก็เรียกว่า50กว่าปีถอยหลังกลับไปนั้นก็เรียกว่าลักษณะของการปกครองของบ้านเมืองก็จะเป็นในรูปนะของคอมมิวนิสต์ซึ่งคอมมิวนิสต์ได้เกิดจากการนะขยายปรัชญาความคิดอันนี้จากทางด้านรัสเซียรัสเซียก็เอาความคิดของมาร์กซิสนะฮะว่าทำยังไงให้ประเทศเขาเข้มแข็งมั่นคงเพราะว่าในช่วงแรกๆรัสเซียนั้นก็มีชั้นวรรณะนะมีกษัตริย์เรียกว่าคนจนก็เยอะเขาก็คิดว่าเขาจะแก้ปัญหาที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยใช้ระบบหรือความคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็เริ่มจากที่รัสเซียรัสเซียก็ประสบความสำเร็จซึ่งในความสำเร็จนั้นก็คือมีการโค่นล้มนะราชวงศ์นะพระเจ้าซาร์ซึ่งก็กลายเป็นการจบนะฮะประวัติศาสตร์ทางด้านของราชวงศ์กษัตริย์ในรัสเซียตอนนั้นเวลานั้นปรากฏว่าก็มีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโครงสร้างเดียวกันก็คือราชวงศ์ของชิงในจีนซึ่งจีนนั้นมีกษัตริย์นะฮะต่อเนื่องกันมาเนี่ยตั้งเกือบ 4,000 ปีนะครับก็โครงสร้างของประเทศจีนก็คือเรื่องของคนระดับสูงที่เป็นคน รับราชการหรือคนระดับต่ำก็คือพวกชาวนานั้นมีช่องว่างค่อนข้างที่จะเรียกว่ามากจริงๆและก็แน่นอนครับทางเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาก็เป็นคนระดับล่างนั้นมองเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันก็มีการโค่นล้มนะฮะราชวงศ์เริ่มด้วยเชียงไคเชกซึ่งก็มาช่วยของดร.สุนยัตเซนซึ่งเป็นหัวหน้านะฮะแน่นอนดร.สุนยัตเซนนั้นเป็นผู้ก่อนะฮะการทำเรื่องเรียกว่าปฏิวัติก่อนต่อปฏิวัติเสร็จมีเชียงไคเชกเป็นขุนพลที่มาช่วยแล้วเชียงไคเชกก็เจอกับเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นป่าล้อมเมืองในยุคที่เขาเห็นว่าเมื่อราชวงศ์ไม่อยู่แล้วเหมาเจ๋อตุงก็ลบกับเชียงไคเชกแล้วตอนที่ลบกันนั้นก็มีสงครามนะฮะที่ถูกรุกรานโดยญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็เอาช่วงที่จีนอ่อนแอที่สุดมายึดพื้นที่แล้วก็แน่นอนครับหลังจากนั้นมานี่ก็ทั้งสองเชียงไคเชกกับเหมาเจ๋อตุงก็ร่วมกันขับไล่ญี่ปุ่นจนแพ้สงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คอมมิวนิสต์ก็ขยายตัวเข้ามาสู่เวียดนามเข้ามาสู่อินโดจีนแล้วก็พม่าไทยเองนั้นก็ด้วยความที่เรามีความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานจากที่ผมเอ่ยมาแล้วท่านนายกคึกฤทธิ์ก็ใช้ตรงนี้แหละครับไปสร้างความสัมพันธ์กับจีนจนกระทั่งจีนคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนั้นก็ถูกยกเลิกนะฮะไม่ได้รับการสนับสนุนจากจีนก็ทำให้ความสัมพันธ์ของจีนไทยตั้งแต่สมัยนั้นมาถึงตอนนี้ก็ดีฉะนั้นเรามีความสัมพันธ์กันมานะต่อเนื่องนะหลังจากถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละระบบแต่ความที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจีนมีประวัติศาสตร์นะครับที่อยู่ในประเทศไทยดีก็ทำให้ไทยกับจีนนั้นเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาตั้งกับ900ปีมาจนถึงปัจจุบันจนปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในช่วงสัก3ถึง5ปีที่ผ่านมาก็จะมีชาวจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็ทำให้นะประเทศไทยมีชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากเหมือนในสมัยโบราณอีกรุ่นหนึ่งในยุคปัจจุบันนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในข่าวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ท่านผู้ฟังคะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีได้ปรับวิธีการดูแลผลผลิตและวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับอิทธิพลของเอลนิโยช่วยลดความเสียหายและรักษาคุณภาพทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามจากรายงานค่ะ
2: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
9: กลายเป็นว่าจากที่มันไม่เกิดโรคระบาดมันก็จะเกิดโรคระบาดว่าน้ำจริงๆช่วงนี้เราก็จะตัดหญ้าแต่ต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาพวกเศษใบไม้ใบหญ้าพวกนี้เข้ามาอยู่ในโคนเหมือนเดิม
10: สภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอจากอิทธิพลของเอลนีโญกลายเป็นความท้าทายของชาวสวนทุเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งต้องใช้น้ำดูแลต้นทุเรียนตลอดฤดูกาลผลิตหากต้นทุเรียนขาดน้ำจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตคุณภาพและปริมาณผลผลิต การให้น้ำด้วยหัวสปริงเกอร์และการนำเทคโนโลยีตรวจวัดความชื้นในดินมาใช้เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการขยายบ่อน้ำที่มีอยู่แล้วภายในสวนให้ใหญ่ขึ้นและขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติมเพื่อสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอตลอดฤดูกาลผลิตนี่คือการปรับตัวและเตรียมพร้อมของนางสาวบุษบานาคพิทักษ์เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอนายาอามจังหวัดจันทบุรีโดยหวังเพียงว่าทุเรียนหลายสิบไร่ของตนเองจะรอดพ้นจากอิทธิพลของเอลนีโญ
9: การที่จะเตรียมมือรับกับเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูการผลผลิตที่จะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งเลยในเรื่องของการเตรียมน้ำของตัวเองแหล่งน้ำของตัวเองให้เพียงพอแหล่งน้ำของตัวเองให้เพียงพอยังไงเราอาจจะมีการขุดบ่อพักน้ำหรืออาจจะขยายสระน้ำเพิ่มเพื่อรองรับน้ำฝนที่มันจะเข้ามาเติมในบ่อเราฉะนั้นในเรื่องของการขยายบ่อเพิ่มเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เตรียมตัวในส่วนนี้อยู่พอสมควรในส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงที่เราอาจจะมีน้ำในบ่อไม่เพียงพออาจจะช่วยเจาะในเรื่องของบ่อบาดาลแล้วก็ในส่วนที่สามก็คือเราต้องเตรียมรับในเรื่องของพวกเศษใบไม้ใบหญ้าในสวนของเราเนี่ยถ้าในช่วงนั้นมันเกิดแล้งจริงการรักษาความชื้นในดินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเพื่อไม่ให้ต้นพืชเขาขาดน้ำในช่วงที่เขาดอกบานหรือว่าช่วงที่เขาขยายลูกหรือว่าสร้างเมล็ดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญ
10: ขณะเดียวกันชาวสวนทุเรียนยังขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยการเร่งทำฝนเทียมตั้งแต่ต้นปีและขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว
9: แน่ล่ะภาคตะวันออกอ่ะจริงๆแล้วไอ้เขื่อนชลประทานหรือว่าแหล่งน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอกับภาคเกษตรหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่การเพาะปลูกมันเพิ่มขึ้นสูงแล้วมันมีปริมาณผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรกรมชลประทานควรจะเข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงน้ำก็อาจจะไม่เพียงพอเรื่องของการเร่งทำฝนเทียมในช่วงที่เกษตรกรต้องการใช้น้ำการทำฝนเทียมเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเลยก็ว่าได
10: ้การรับมือกับเอลนีโญไม่ใช่การหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมแต่ต้องวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมตั้งแต่การสำรองน้ำการรักษาความชื้นในดินปรับระบบการให้น้ำและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะช่วยลดความเสียหายและรักษาคุณภาพทุเรียนซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกธงชัยมีทัพทีมสวท.จันทบุรีรายงาน
1: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนำร่องทดสอบเส้นทางที่ชุมชนบ้านน้ำราบอำเภอกันตังตั้งเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงรับฟังจากรายงานค่ะ
11: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมักกุเทศผู้ประกอบการโรงแรมบริษัททัวร์และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบอำเภอกันตังจังหวัดตรังภายใต้โครงการตรัง Elite Essence Project จีรนัยจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงโดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนซึ่งเป็นหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบเข้าไว้ด้วยกันนายอานัทยุนุรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าบ้านน้ำราบมีองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวชุมชนทั้งเขาจมป่าที่สามารถชมวิว360องศาสันหลังมังกรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนและการจัดการของชุมชนสำหรับการนำผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องมาทดสอบเส้นทางในครั้งนี้เป็นการประเมินโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใดโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวมักกุเทศหน่วยงานท้องถิ่นและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังและเครือข่ายด้านการศึกษาของจังหวัดตรังจะได้ร่วมกันวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อนำไปจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวในระยะต่อไป
12: การท่องเที่ยวจะต้องมีอะไรที่ใหม่ๆเสมอนะครับไม่ใช่ว่า20ปี30ปีเราก็ยังจัดการท่องเที่ยวเหมือนเดิมเราก็พยายามหาอะไรที่ใหม่ๆเชื่อนะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องการเห็นอะไรใหม่ๆแต่ว่าโดยเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่รักษาความเป็นธรรมชาติรักษาความเป็นตัวตนของชุมชนนะครับอันนี้เรามองว่าชุมชนที่จะอยู่ได้แล้วก็ยั่งยืนนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวเพื่อที่นี่ยังถ่ายได้ความเป็นชุมชนความเป็นตัวตนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยว
11: อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากบางชุมชนมีทรัพยากรและกิจกรรมที่ดีแต่ยังขาดการสื่อสารที่ดีดังนั้นการนำเส้นทางมาพัฒนาเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังได้ขณะเดียวกันต้องพัฒนาอาหารและกิจกรรมให้มีความหลากหลายแต่ไม่ควรสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชนต้องรักษาคุณภาพและรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้
12: จังหวัดตรังนะครับอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนของน้ำราบผมเชื่อว่าท่านมาแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่มาแล้วท่านย่อมได้รับความประทับใจในเรื่องของการให้บริการเพราะตรงนี้มีเรื่องของการจัดการชุมชนอย่างแท้จริงนะครับและเรื่องที่2เรื่องอาหารการกินที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ชาวบ้านนะครับไปหามาเพราะอาชีพที่นี่เป็นอาชีพประมงนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็คือวัตถุดิบของชุมชนเรื่องของส่วนประกอบก็ใช้ชุมชนทั้งหมดนะครับก็อยากให้ทุกท่านมานะครับมาพักผ่อนมาใช้ชีวิตมาอาบป่ามาเสพในเรื่องของธรรมชาติเชื่อท่านมาแล้วท่านจะมีความรู้สึกประทับใจและก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะครับ
11: ทางนี้จังหวัดตรังจะได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่เน้นกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแต่ก่อเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสร้างโอกาสและการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการและชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนเริ่มกลับมาดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ฟื้นฟูและอุดมสมบูรณ์อีกครั้งยยศพรอัคคไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนำพลังการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรจนประสบความสำเร็จสร้างต้นแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการเดินหน้าป้องกันแก้ไขและปราบปรามอย่างเต็มกำลังซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังทั้งครอบครัวชุมชนและสังคมในส่วนของจังหวัดสตูลมีอีกหนึ่งความสำเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นคือการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลที่ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะเทศบาลเมืองสตูลพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลกล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติดเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
14: ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของรัฐบาลครับเรื่องชุมชนที่เราไปทำในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งหมด4ชุมชนคือชุมชนวัชนาทิพย์ชุมชนซอยบักเขบชุมชนห้องสมุดชุมชนโรงพักสามัคคีการคัดกรองบุคคลตั้งแต่การเดินเอ็กซเรย์พื้นที่หากลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วเราก็ทำการบำบัดในชุมชนโดยเปิดค่ายบำบัดแบบปิดในแต่ละชุมชนใช้คนในชุมชนดูแลคนในชุมชนด้วยกันเอง
13: สำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งในด้านการค้นหาคัดกรองการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาและการสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง
14: ต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของเราเองจังหวัดสตูลเองเนี่ยเป็นจังหวัดสุดท้ายของประเทศไทยแล้วครับติดประเทศมาเลเซียยาเสพติดยังแพร่ระบาดมาได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพี่น้องประชาชนของเราเองครอบครัวทุกคนครับอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเห็นรู้เบาะแสแจ้งมาที่ทุกสถานีตำรวจยินดีจะไปแก้ปัญหาให้ทั้งผู้บำบัดทั้งบุคคลคุ้มคลั่งแล้วก็ผู้ที่ค้าเราก็จะได้ไปจับได้ถูก
13: นอกจากนี้พันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลยังได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569อีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทัพมวยสากลทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันมหกรรมเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างสุดความสามารถแม้ต้องรับมือการปรับรุ่นน้ำหนักและคู่แข่งระดับโลกโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองกลับมาประเทศไทยติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
15: ตัวเล็กกว่าแต่ต้องชกในพิกัดที่ใหญ่ขึ้นคือโจทย์ของทัพมวยสากลไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังมีการปรับรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกม2028ทำให้นักชกบางคนต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปสู้กับคู่แข่งที่ได้เปรียบด้านสรีระนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขัน11รุ่นน้ำหนักโดยเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับนักชกต่างชาติมาอย่างต่อเนื่องความหวังฝั่งหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่อนรถนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนฝ่ายชายมีกรังปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
16: การพร้อม ก็ดีขึ้นเรื่อยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วคือแชมป์โอลิมปิกนะครับนับจำนวนเหรียญแล้วชนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงทางฝ่ายจีนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายระหว่างอุซเบกิสถานคาซัคเนี่ยรวมๆกันแล้วอยู่ทางเอเชียซะส่วนใหญ่นะครับคิวบานี่เหลือนิดเดียวแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ถามว่าเป็นยังไงครับก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับเพราะว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
15: เพื่อชดเชยข้อจำกัดด้านรูปร่างทีมไทยเน้นเทคนิคความเร็วและการหลบหลีกพร้อมเดินหน้าไปเทรนนิ่งแคมป์ทั้งเยอรมนีอุซเบกิสถานและญี่ปุ่นเพื่อให้นักกีฬาได้สัมผัสคู่ซ้อมที่หลากหลายก่อนลงสังเวียนจริงในเอเชียนเกมโค้ชชาติพดุงชัยพันนุมาผู้ฝึกสอนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเพราะคู่แข่งสำคัญทั้งอุซเบกิสถานคาซัคสถานและจีนมีนักชกระดับแชมป์โลกแต่เชื่อว่าการเก็บตัวมานานจะทำให้นักกีฬาไทยพร้อมสู้และมีโอกาสลุ้นเหรียญทอง
17: ในเอเชียเราคือเบอร์หนึ่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าอุซเบกคาซัคสถานจีนนะครับคือมีแต่เบอร์หนึ่งที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถ้าหลักๆเนี่ยแชมป์โลกต่างๆอยู่ในเอเชียหมดเลยครับกับโอลิมปิกก็ค่อนข้างที่จะหนักแต่ก็หวังกับทุกๆรุ่นนะครับทุกๆรุ่นที่เราส่งเพราะว่าทุกคนซ้อมพร้อมๆกันแล้วความร่างกายเนี่ยคือกลับมาฟิตเต็มร้อยเลยเต็ม 100% ครับ
15: หนึ่งในนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับพิกัดคือบรรจงสินสิริที่ขยับจาก65ขึ้นมาชก70กิโลกรัมขณะที่คู่แข่งหลายคนลดน้ำหนักลงมาแข่งขันทำให้เขาต้องเพิ่มความแข็งแรงโดยไม่เสียความเร็วโดยบรรจงสินสิริยืนยันว่าเวลานี้ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสู้เต็มร้อย
18: ดูอยู่ที่การจับสายด้วยครับหนักขึ้นครับเพิ่มเวทขึ้นมาเราแบกน้ำหนักเขาด้วยแล้วเราต้องเพิ่มความเร็วความแข็งแรงด้วยครับเพราะเราขึ้นมาชกเวทใหญ่ครับก็เลยต้องมีความหวังนิดนึงความพร้อมเต็มร้อยครับพร้อมชกแล้วครับ
15: ขณะที่ความหวังจากนักชกรุ่นใหม่อย่างโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์รุ่น54กิโลกรัมซึ่งจะลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกก็ได้ประกาศเป้าหมายต้องการประเดิมคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได
19: ้เมื่อก่อนเราอาจจะสู้วงในไม่ค่อยดีแต่โค้ชก็แก้ไขมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขาให้การตัดสินแบบการออกหมัดที่ชัดเจนขึ้นแล้วหนูเป็นมวยจังหวะอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากก็อยากจะได้เหรียญทองเลยค่ะครั้งแรกแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
15: แม้เอเชียนเกมครั้งนี้จะเป็นความท้าทายที่หนักหน่วงแต่ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติรวมถึงการผสมผสานระหว่างตัวเก่ากับเลือดใหม่คือความหวังของทัพกำปั้นไทยก่อนลงชิงชัยคว้าเหรียญทองที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
20: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
21: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
20: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
21: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
20: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
21: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
0: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
21: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
22: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
23: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซ่นิเด้อ
3: ไว้โซ่นิธนาคารพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใส่ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
4: ครับ
5: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
6: อยากรวยไม่ต้องขอ
7: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกบ้าน1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับ
1: ไอ้บอไอ้สิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ่ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: ของเราเองก็เป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ยินกระแสเสียงสำเนียงข้ออัดข้อธรรมจากบทพุทธมนต์เมื่อสวดอยู่เป็นประจำก็จะเกิดความคุ้นเคยและก็มีความจำนิชำนาญสามารถออกเสียงฟังเสียงและเป็นการเพิ่มความศรัทธาให้มากกว่าเดิมอีกประการหนึ่งการเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการกำกับความคิดให้อยู่ในร่องในรอยกำกับความคิดให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่าลืมนะว่าสภาวะจิตของเราสั่งสมอะไรไว้มากๆนี่มันก็จะเป็นความผ่องใสแห่งจิตหรือถ้าเราสั่งสมอกุศลไว้มากๆก็จะเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังอะไรดีๆก็มันสั่งสมไว้ในใจเยอะๆนะคุณแม่นะอะไรที่เป็นความดีความงามสิ่งที่เป็นความดีความงามในเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์นี่แหละการสวดมนต์ก็คือการเทศให้ตัวเองนี่แหละฟังนอกจากเป็นการเทศให้ตัวเองฟังแล้วก็ยังเป็นการแสดงธรรมให้ลูกให้หลานได้สัมผัสคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านใดนี่แดดล่มลมตกอาบน้ำทานข้าวทานปลายเสร็จขึ้นห้องพระได้ยินเสียงสวดบทธรรมจักรบ้างเสียงสวดมหาสมัยยสูตรบ้างตกเย็นมาก็เอมวะเมสุตังเอกังสมยังลูกๆหลานๆก็ได้ยินเสียงสวดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินแรงคุณยายสวดมนต์อยู่ในห้องพระนะก็เป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้ลูกให้หลานบางทีพ่อแม่ก็เอ็ดลูกเฮ้ยอย่าไปพูดเสียงดังอย่าไปทำเสียงดังคุณยายเจริญสมาธิอยู่คุณยายสวดมนต์อยู่อย่าไปเสียงดังนะหรือใครได้ยินได้ฟังนี่ก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะถ้าสวดมนต์นี่ของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนก็ทำวัดเช้าวัดเย็นใช่ไหมถ้าเป็นโยมนี่ก็ก่อนนอนบ้างบางทีก็ตื่นนอนบ้างก็สุดแล้วแต่โอกาสจังหวะจะอำนวยให้บางทีก็เพิ่มเวลาขึ้นในวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็ตามแต่สะดวกบางทีไม่ได้มีโอกาสจะไปทำบุญที่วัดบางทีถึงงานวันเกิดของตัวเองก็สวดมนต์ให้ตัวเองหน่อยนะวันเกิดตัวเองสวดมนต์ให้วันแม่หน่อยวันปีใหม่ก็สุดแล้วแต่จะจัดสรรเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เป็นเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวแก่ตนของเราหรือยามที่หม่นหมองคลองเศร้าบ้างนะก็สวดเวลาที่จิตมันตกเราก็ยกจิตของเราด้วยการเจริญพุทธมนต์ฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่ยังไม่คุ้นชินคุ้นเคยหรือยังไม่เกิดความคล่องแคล่วในบทสวดนี่ก็ให้ได้สั่งสมเป็นอัธยาศัยเข้าไว้โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์อาตมาเนี่ยก็ได้จัดโครงการเจริญพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรนี่และก็บทมหาสมัยยสูตรและบทมหาสมัยยสูตรเนี่ยสวดนี่เป็นการสวดที่ยากลำบากมากก็จะต้องมีชื่อของภูมิเทวดาจนถึงชั้นพรมเนี่ยออกชื่อเสียงเรียงนามถ้าคนไม่คุ้นชินคุ้นเคยในการสวดก็จะสวดนี่ผิดบ้างถูกบ้างนะแล้วก็ต้องอาศัยในการสวดอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้านี่มีโยมคนหนึ่งเนี่ยหลับตาสวดแบบไม่ได้ดูแบบเลยนะโยมนะบทมหาสมัยยสูตรเนี่ยแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วก็จะพนมมือแต้แล้วก็หลับตาภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงนี่2ชั่วโมงกว่าถึง 3-3 ชั่วโมงนี่ ตมาก็จะสังเกตดูว่าแกก็จะแบบปลื้มสุขอยู่ภายในที่ได้สวดนะสุขอยู่ภายในที่ได้เจริญพุทธมนต์นะเห็นแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแสดงว่าโยมท่านนี้สั่งสมอัธยาศัยในเรื่องของการสวดการเจริญจิตภาวนาเนี่ยมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลายาวนานการสวดก็เพื่อเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านบางครั้งบางคราวบางบทนี่มันอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์มันจิตมันตกมันก็ต้องยกขึ้นด้วยการสวดหรือจะเป็นการสวดแบบพ่อหูสวดนี่การสวดแบบนี้นี่เป็นการสวดค่อยๆสวดทีละเล็กทีละน้อยจนครบถ้วนจำได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆจำไปแล้วก็จำคำบ้างจำความหมายแล้วก็เข้าใจสาระในเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสวดแบบพ่อหูสวดบทสวดที่อยู่ในหนังสือทั้งหมดก็จะมาอยู่ในตัวของเรานะแม่นะอยู่ในตัวของเราเอาไว้ทำไมนะเอาไว้สาธยายเวลาที่ตัวเองล้มหมอนนอนเสือความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเราก็ต้องเอาบทสวดนี่แหละเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีเรี่ยวแรงเปิดหนังสือดูมันเอาบทสวดนั้นมาน้อมมาไว้ในใจมาไว้ในกายมาไว้ที่ปากมาไว้ที่ลมหายใจมันทบทวนด้วยการสาธยายให้ชำนาญให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วก็พิจารณาเนื้อหาบทสวดให้กระจ่างชัดแล้วก็เข้าใจความหมายจึงจะเป็นการสวดได้ข้ออัดข้อธรรมโดยเฉพาะบทสวดนอกเหนือจากจะเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วจะมีการเจริญพุทธมนต์ที่เรียกว่าเป็นการเจริญมนต์ที่เรียกพระปริตนะพระปริตนั้นมีผลมีอานุภาพจริงหากสวดถูกวิธีก็เหมือนกับยาท่านสาธุชนทั้งหลายถ้ายาจะดีมันก็จะต้องทานให้ถูกวิธีถูกปริมาณถูกกาลเทศะหมอบอกให้ทานหลังอาหารทานกี่ช้อนให้ผสมน้ำอุ่นก่อนอาหารหลังอาหารก็ต้องดูให้ดีจึงจะเกิดสรรพคุณแต่ว่าทานผิดเวลาหมอสั่งแบบก่อนเข้านอนนะก่อนอาหารหลังอาหารแต่ว่าทานไม่ตรงกับที่หมอสั่งอย่างนี้ก็สรรพคุณของยานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าถ้าสวดผิดข้ออัดข้อทำไม่คล่องแคล่วพระปริตก็ไม่มีเดชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชถ้าเข้าใจความหมายสาธยายถูกอักขระพระปริตก็จะปรากฏอนุภาพแต่แม้ว่าเราจะสวดได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วทุกประการแล้วหากสวดไปด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยความละโมบพระปริตก็ไม่ส่งผลไม่มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดผลก็ต้องสวดด้วยจิตที่มีเมตตาส่งความปรารถนาดีนะไปยังผู้ที่ฟังแล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นการสวดนั้นก็เป็นการยังใจของเรานั้นให้เอิบอาบด้วยข้ออัดข้อธรรมด้วยพุทธมนต์โดยเฉพาะความเมตตานี่ญาติโยมหลายคนนี่ก็จะไปรำลึกนึกว่าสวดด้วยเมตตานี่พระอาจารย์จะสวดอย่างไรต้องเข้าใจก่อนว่าเมตตานั้นคือความรักความเอ็นดูเป็นความรักที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแหละเรียกว่าไมตรีจิตเมตตาถ้าจิตมันมีเมตตาแล้วมันก็จะไม่โกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาทก็จะมีแต่ความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจนี่เรียกว่าเป็นการสวดด้วยการเจริญเมตตาและด้วยสัจวาจาด้วยคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะถือเอาคำจริงเราจะเห็นในบทสวดแต่ละบทสวดอ้างอิงเอาด้วยสัจวาจานี้ข้าพเจ้าขอเดชแห่งบุญได้เป็นอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จได้หายจากโรคจากภัย ด้วยสัจวาจานี้เอเตนะสัจเจนะนี่ในพระปริตก็จะมีบทสัจวาจาอยู่หลายบทนะเพราะฉะนั้นสัจกิริยานี้เป็นความจริงอธิฐานะก็เป็นการยืนหยัดเพื่อทำคุณงามความดีให้เกิดมีเกิดเป็นแก่ตัวแก่ตนโดยเฉพาะในบทสวดท่านสาธุชนแต่ละท่านแต่ละคนก็จะได้เริ่มต้นด้วยบทที่เราจะไม่เคยลืมเลยถ้าจะกล่าวบทไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ลืมบทนี้บทนี้จะเป็นบทตั้งต้นทุกครั้งที่จะมีเจริญพุทธมนต์หรือโยมจะกล่าวคำถวายอะไรก็ตามบทนั้นคือบทอะไรโยมบทนะโมนะเรียกว่ามหานมัสการเราคุ้นเคยมานานนะกับบทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเป็นบทนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่คำนอบน้อมที่มีคุณค่ามีความหมายเหตุที่ต้องสวดนะโมก่อนก็เพื่อแสดงความนอบน้อมทางกายวาจาใจต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า3ประการ3ประการคืออะไรก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงมีคุณทั้ง3ประการนี้นะเป็นคุณประการแรกคือมหากรุณาธิคุณความปรารถนาที่จะบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายาวนานแสนนานจนบรรลุพระโพธิญาณด้วยอรหันตมรรคนี่มหากรุณาธิคุณเกิดมาก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติโดยเฉพาะ10ชาติสุดท้ายที่ท่านผู้ฟังรายการของเราได้สดับรับฟังอยู่เป็นประจำนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นขันติบารมีทานบารมีก็ล้วนแล้วแต่เห็นถึงวิถีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีนั่นเรียกว่าเป็นมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสนะทั้งพระปัญญาคุณแต่ทีนี้ว่าบทนะโมเนี่ยนะโยมนะนอกจากจะแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระธรรมและก็พระสงฆ์อีกด้วยแต่ที่เรียกบทนะโมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนกล่าวเป็นคนแรกวันนี้ตมาภาพก็จะได้นำมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังที่ไปที่มาของบทนะโมเนี่ยมีมาตั้งแต่นานแล้วนะโยมนะในสมัยพุทธกาลมีพรหมนาจารย์ผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุพรหมายุนี่มีอายุ120ปีเป็นพราหมณ์นะเป็นตระกูลของพราหมณ์พราหมณ์ท่านนี้นี่เป็นผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไตรเทพนี่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทนะเพราะเป็นพราหมณ์แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือที่สุดท่านหนึ่งในเมืองมิถิลาเรียกได้ว่าชาวเมืองทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพราหมณ์ท่านนี้นี่ก็ไม่เคยได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ยินแต่คำล่ำลือว่าอย่างนั้นเถอะถึงกิตติศัพท์อันดีงามหลายสิ่งหลายอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างใจก็อยากจะใคร่ที่อยากจะได้เจออยากจะได้สนทนาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นพราหมณ์ยังไม่แน่ใจอยากจะทราบความจริงว่าคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ล่ำลือกันไปทั่วทิศนั้นเป็นจริงหรือไม่จึงได้ส่งศิษย์ไปพิสูจน์

ลูกศิษย์คนนั้นก็ชื่ออุตระนะอุตระก็รับคำของอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางไกลไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับได้เห็นลักษณะครบถ้วนตามที่อาจารย์บอกไว้ยิ่งมีความศรัทธาสนใจในกิริยาอาการจึงได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่เป็นเวลา7เดือนเลยนะใช้เวลาอีก7เดือนเนี่ยเดินทางกลับมาหาอาจารย์7เดือนใช้เวลาอยู่กับพระพุทธเจ้า7เดือนเดินทางกลับมาหาอาจารย์เห็นหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าอากัปกิริยาอาการเป็นอย่างไรได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมเป็นอย่างไรอุตระนี่จดจำได้หมายรู้เตรียมที่จะไปรายงานให้อาจารย์ของตัวเองได้ทราบอุตระซึ่งเป็นลูกศิษย์รายงานครบถ้วนตามลักษณะมหาบุรุษและกิริยาอาการที่สังเกตมาโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นอาการตอนเดินบิณฑบาตยามพิจารณาอาหารนะยามล้างบาตรยามอนุโมทนาเป็นพระนี่งามจริงๆนะโยมนะในหลักเสขียวัตรนี่นะแม้แต่เคี้ยวข้าวการไปการมาการนุ่งห่มนุ่งสบงทรงจีวรการไปการมาการพูดการจาการแสดงธรรมกิริยาทุกอย่างแม้แต่การอยู่การฉันทุกอย่างละเอียดละออเป็นเสมือนกับพระราชาทั้งหมดเลยฉะนั้นความเป็นพระเป็นเจ้านี่ถือว่าเป็นลูกหลานของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนายมนะพอได้บวชเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ในหลักพระธรรมวินัยหลักเสขียวัตรที่พระสุได้น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดละออองดงามนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายจนอุตระนั้นสรุปลงท้ายว่าทรงพระคุณจริงๆอาจารย์และทรงพระคุณยิ่งกว่าที่เขานี่ลือกันอีกว่าอย่างนั้นพออาจารย์ท่านได้ทราบแล้วนะท่านพราหมณ์ชื่อว่าพรหมายุเนี่ยชื่อว่าพรหมายุเนี่ยก็พรหมบวกอายุนั่นแหละก็มีอายุยืน120ปีได้ยินได้ฟังลูกศิษย์ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าขณะเมื่อทราบดังนั้นแล้วท่านพราหมายุก็ลุกขึ้นพาดเฉวียงผ้าพลางหันหน้าไปยังทางที่พระพุทธเจ้าประทับเปล่งวาจาออกมาเลยโยมด้วยประโยคว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครั้งเดียวยังไม่พอครั้งที่สองอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังไม่พออีกเป็นครั้งที่สามอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการกล่าวนะโมของท่านพราหมณ์เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพุทธลักษณะตามคัมภีร์ทรงคุณความดีดังที่คนเล่าขานเป็นคำอุทานที่เปล่งไปด้วยใจที่ปราบปลื้มและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชมพูทวีปที่มักจะกล่าวอะไรแล้วก็มักจะกล่าวทั้งหมด3ครั้งเพื่ออะไรท่านสาธุชนก็เพื่อความยืนจริงใจกล่าวทั้งหมด3รอบในการสวดจบแรกนั้นท่านกำหนดในใจว่าพระควัตโตในฐานะว่าเป็นพระกรุณาแจกแจงธรรมจบที่สองก็มุ่งเน้นไปที่อรหัตโตในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสจบที่สามสัมมาสัมพุทธัสสะมุ่งตรงไปในบทนี้เลยรอบที่สามฐานะผู้ทรงธรรมเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นที่พึ่งนะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวเรื่องของการสวดให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอานิสงส์แก่ญาติแก่โยมให้ได้สดับรับฟังก็พอสมควรแก่เวลาบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาและการสดับรับฟัง

ในการครั้งนี้ขอเป็นอานิสงส์หนุนนำให้กับคุณป้าคุณตาคุณยายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งปลอดภัยสุขกายสบายใจทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอานิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสารคดีคุณของแผ่นดินซึ่งเป็นรายการนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้สำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันจากสภาพภูมิประเทศของอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นมีความลาดชันบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและเป็นที่ลาบสลับกับที่ดอนในพื้นที่ทางตอนล่างซึ่งเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักและตกต่อเนื่องหลายวันในช่วงฤดูฝนจะทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตอนล่างก่อนไหลออกสู่ทะเลโดยในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นสภาวะน้ำท่วมมีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นด้วยเหตุปัจจัยหลายประการร่วมกันเช่นคลองธรรมชาติแคบเขินมีการขยายของเมืองตลอดจนเส้นทางคมนาคมขนส่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินมีสิ่งก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในทางน้ำจนส่งผลทำให้เป็นอุปสรรคและสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของน้ำทำให้น้ำไหลระบายไม่ทันไหลท่วมในพื้นที่ราบลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองบางสะพานและได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนต่อชาวอำเภอบางสะพานทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นมูลค่ามหาศาล

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับต่อมาเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2557พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรณวังไกลกังวลสรุปความว่าพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดชุมพรนั้นมีปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆเป็นจำนวนมากที่ไหลลงทะเลให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎรและเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยด่วนต่อไปพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับทางรายการว่า
1: โครงการที่บางสะพานเนี่ยหลังจากที่มีน้ำท่วมใหญ่นะครับในปี60แต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี47ครับพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงเห็นทรงทราบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของการระบายน้ำท่วมเพราะว่าเขาตะนาวสีที่อยู่ทิศตะวันตกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกเยอะทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนใต้จนกระทั่งถึงชุมพรเนี่ยมีน้ำเยอะครับแล้วก็ถนนในอดีตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปการสร้างถนนการทำท่อลอดถนนมันไม่บางทีไม่พอดีเหมาะกับปริมาณน้ำที่จะไหลครับท่านก็เลยโปรดให้กับท่านอดีตผู้ราชการจังหวัดท่านประสงค์พิทูลกิจจาแต่กับท่านสามารถโชคนาพิทักษ์นะครับท่านผู้ราชการจังหวัดและท่านอธิบดีกรมชลประทานเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทั้งเพื่อป้องกันในน้ำท่วมและฝนแล้งด้วยพอราชการช่วงราชการที่10ท่านทรงทราบท่านก็เลยได้โปรดเกล้าให้ดำเนินการเรื่องนี้น้ำท่วมเมื่อน้ำท่วมใหญ่ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในอำเภอบางสะพานเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าไม่ค่อยได้เกิดมาก่อนแต่นี้พื้นที่และลำน้ำในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันคดเคี้ยวมากเนื่องจากว่าเป็นที่ราบแล้วคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาทำให้น้ำมันล้นหลายวันมากประชาชนเดือดร้อนแล้ววันเวลานี้ทางด้านของโรงพยาบาลเข้าแก้ไขโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับการแก้ไขทรงรับเป็นโครงการพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กรมชลประทานแล้วก็สำนักงานกปรก็ได้ช่วยกันกับทางจังหวัดแล้วก็ดำเนินการสร้างประตูน้ำสร้างคลองลัดซึ่งทำให้ระยะทางของลำน้ำปราณจากระยะ20กว่ากิโลซึ่งคดเคี้ยวเนี่ยนะครับลงมาเหลือ500กว่าเมตรแต่ว่าน้ำในลำน้ำปราณก็ยังมีอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางกรมชลประทานแล้วก็ทางจังหวัดก็ได้ช่วยกันรวมถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นได้ช่วยให้โครงการนี้สำเร็จโดยเราก็มีการเวนคืนที่ดินเวนคืนพื้นที่เพื่อทำคลองลัดนี้แล้วก็มีประตูน้ำที่ห่างจากชายทะเลประมาณสัก500เมตร600เมตรได้ครับกั้นน้ำเค็มไม่ให้เข้าแล้วเก็บน้ำจืดไว้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สองฝั่งของคลองลัดนี้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่ได้พระราชทานโครงการนี้ให้กับชาวประจวบคีรีขันธ์ครับ

0: จากแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสให้ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ดำเนินการติดตามงานป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานและโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรในส่วนของการดำเนินงานบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมเจ้าท่าจึงดำเนินการสนองพระราชดำริในการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับทางรายการว่า
1: ในส่วนของสำนักงานกปร.เองเราเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานหลักๆของเราก็คือเมื่อได้รับพระราชดำริแล้วเนี่ยเราก็จะรวบรวมในเรื่องของแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโครงการที่ประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้ก็คือโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็มีการคุยกับทางกรมชลประทานว่าเราจะออกแบบหรือวางแผนการดำเนินงานกันอย่างไรแล้วก็นำไปสู่การเข้าครม.แล้วก็มติครม.ก็ออกมาให้ดำเนินการโครงการนะคะในส่วนหลักๆแล้วเนี่ยทางสำนักงานกปร.เองก็จะเป็นหน่วยงานประสานนะคะส่วนหลักที่จะดำเนินงานปฏิบัติหรือดำเนินงานจริงๆก็จะเป็นหน่วยงานของกรมชลประทานหรือกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตต่างๆอะค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะโครงการดำเนินการไปได้แล้ว 69% นะคะก็ปีหน้าปี2570ก็จะดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ค่ะผลดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าโครงการอุทกภัยเมืองอำเภอบางสะพานนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอุทกภัยเกิดขึ้นอีกเลยนะคะก็เรียกว่าสามารถบรรเทาปัญหาได้ถึงแม้ว่าโครงการนี้ยังก่อสร้างได้ยังไม่แล้วเสร็จ 100% นะคะแต่ว่าก็สามารถบรรเทาอุทกภัยได้ระดับหนึ่งค่ะสำนักงานกปร.นะคะในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนของอนุกรรมการติดตามในภาคกลางเราก็มีการนำคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีท่านพลอากาศเอกชลิตผู้ผาสุกองคมนตรีเป็นประธานกรรมการแล้วก็ท่านพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นรองประธานนะคะมาติดตามและขับเคลื่อนงานโครงการที่บางสะพานแห่งนี้เป็นประจำค่ะงานก็มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงานค่ะในเรื่องของโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีโครงการมากมายที่เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ประจวบคีรีขันธ์ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าลำน้ำของเราเนี่ยตื้นเขินไม่มีการขุดลอกรวมทั้งอ่างเก็บน้ำด้วยถ้าเราสามารถดำเนินการได้ในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหรือขุดลอกลำน้ำลำคลองต่างๆได้ก็จะสามารถทำให้เกิดคลองมีความจุมากยิ่งขึ้นก็สามารถเก็บกักน้ำได้ยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ที่เห็นผลได้ชัดเจนนะคะก็อย่างเช่นที่โครงการบางสะพานนี้พอเรามีการขุดลอกคลองหรือทำคลองลัดต่างๆนะคะก็น้ำก็ไหลลงทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นเป็นการช่วยเหลือทั้งน้ำท่วมน้ำแรงได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีแนวพระราชดำริให้พวกเราดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแนวนี้มาโดยตลอด

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการบูรณาการร่วมกันดำเนินการของหลายหน่วยงานและเมื่อโครงการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้แก่ราษฎรจำนวน 17,000 ครัวเรือนอีกทั้งมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,320,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 32,700,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนให้แก่ราษฎรจำนวน 1,334 ครัวเรือนมีพื้นที่รับประโยชน์ 22,750 ไร่ตลอดจนสามารถสัญจรทางน้ำบริเวณคลองบางสะพานได้อย่างสะดวกปลอดภัยนายสิริพลรักษณาเวชผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เล่าถึงการดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานกับทางรายการว่า
1: โครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมวชิรกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับทรงพระราชทานพระดำริให้แก่กรมชลประทานว่าพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดชุมพรมีปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆเป็นจำนวนมากไหลลงสู่ทะเลให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎรและเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเร่งด่วนต่อไปนะครับจากนั้นมาเนี่ยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยการศึกษาโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานนะครับพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอบางสะพานนะก็เป็นที่ราบลุ่มและก็เป็นพื้นที่หุบเขาทางตอนบนนะครับแล้วก็เป็นที่ราบลงสู่ทะเลนะครับเริ่มจากปัญหาเริ่มแรกเลยครับพอเราไม่ได้มีการพัฒนาโครงการนะครับยังไม่ได้ก่อสร้างโครงการเนี่ยน้ำปริมาณฝนที่ตกนะครับไหลลงผ่านอำเภอบางสะพานนะครับซึ่งเดิมเนี่ยคลองบางสะพานและน้ำสาขานี่มีลักษณะคดเคี้ยวและแคบและก็ตื้นเขินด้วยนะครับเมื่อเป็นน้ำฝนที่ตกในแต่ละปีในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่บ้านเรือนของราษฎรและพื้นที่การเกษตรโดยทั่วไปเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งคลองบางสะพานเองนะครับมันจะมีส่วนของคลองบางสะพานที่ไหลผ่านตัวอำเภอบางสะพานนะครับเราได้พัฒนาไปแล้วนะครับซึ่งขุดขยายคลองนะครับสามารถระบายน้ำได้ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและก็ก่อสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองนะครับอ้อมเมืองบางสะพานนะครับเราก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี63นะครับสามารถระบายน้ำได้ประมาณ530ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากตั้งแต่ปี63สร้างเสร็จพอดีเลยของการสร้างเสร็จนะครับน้ำก็มาปี63เราก็ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนั้นได้ทันทีตั้งแต่ปี63ถึงปี68แล้วเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยอำเภอบางสะพานยังไม่เกิดน้ำท่วมเลยนะครับถือว่าโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ40กว่าปีนะครับก็ได้สนองโครงการบ้านเรือของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10หลายโครงการซึ่งได้รับผิดชอบเรื่องการก่อสร้างเองเมื่อสมัยเป็นนายช่างและก็เป็นผู้ควบคุมงานเนี่ยก็ได้ทำการก่อสร้างด้วยตัวเองนะครับเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยถึงว่ามีเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากในทุกๆด้านตั้งแต่ท่านทรงดำริไว้ว่าเพื่อโครงการเพื่อหาจัดหาน้ำส้มทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องเกษตรกรและราษฎรทั่วไปนะครับแล้วก็ปัญหาการเกิดอุทกภัยนะครับก็เมื่อทำการโครงการแล้วเสร็จเนี่ยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการถือว่าพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาลเลยครับผมก็ปลาปลื้มยินดีได้ที่ได้มีโอกาสสนองพระดำริของพระองค์ท่านนะครับ
0: นายประสานแย้มประดิษฐ์ราษฎรในพื้นที่ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ชาวบางสะพานได้ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปกับทางรายการว่า
2: ในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานนะครับเมื่อสมัยก่อนที่ผ่านมาประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วบางสะพานนี้มีอุทกภัยน้ำท่วมแล้วเกิดความเสียหายอย่างมากมายจนชาวบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีกินไม่มีใช้นะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านหวาดระแวงและหวาดผวามากพอฝนตกครั้งใดหรือมีพายุครั้งใดชาวบ้านจะเกิดความหวาดผวาเพราะเนื่องจากว่าพอหลังจากเกิดพายุแล้วเกิดน้ำท่วมแล้วชาวบ้านนี่เกิดความสูญเสียอย่างมากมายสูญเสียทั้งชีวิตสูญเสียทั้งทรัพย์สินอย่างมากมายพอหลังจากที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีคลองระบายน้ำมีประตูระบายน้ำก็ทำให้บางสะพานน้ำไม่ท่วมอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวบางสะพานและใกล้เคียงมีความสุขมากดีใจมากแล้วก็พูดง่ายๆว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างมากมายชาวบ้านปัจจุบันนี้มีความสุขอยู่ด้วยความร่มเย็นทำมาหากินประกอบอาชีพอะไรกันอย่างสะดวกสบายแล้วก็ฐานะเศรษฐกิจของคนบางสะพานก็ดีขึ้นเพราะไม่ต้องมาพะวงในเรื่องของน้ำท่วมยิ่งเวลาช่วงน้ำท่วมเนี่ยที่โรงพยาบาลบางสะพานเนี่ยโอ้โหต้องขนย้ายผู้ป่วยต้องอะไรต่างๆอย่างมากมายต้องเอาบิ๊กแบ็คมากั้นมาอะไรต่างๆเดี๋ยวก็เดือดร้อนอย่างมากมายพอหลังจากมีโครงการนี้ปั๊บประชาชนมีความสุขมากๆเลยซึ่งความรู้สึกของคนในบางสะพานและใกล้เคียงมีความรู้สึกแล้วก็ยังพูดกล่าวถึงกันอยู่เสมอว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ก็สืบสานต่อยอดทำให้ประชาชนชาวบางสะพานเนี่ยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองประกอบอาชีพได้อย่างสุขสบายแล้วก็ยังกล่าวฝันกล่าวถึงกันอยู่ตลอดแม้กระทั่งคราวใดที่มีฝนตกลงมาปั๊บคนบางสะพานจะพูดเรื่องนี้ทันทีเลยจะพูดเรื่องนี้ทันทีว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วบางสะพานไม่มีน้ำท่วมแล้วแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขจริงๆนะครับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณแล้วก็ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เป็นอย่างยิ่งเลยในนามของคนบางสะพานและใกล้เคียง
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำคลองบางสะพานทั้งระบบประกอบด้วยโครงการคลองผันน้ำยาว530เมตรสามารถระบายน้ำได้520ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อปีพุทธศักราช2563โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไสทองพร้อมระบบส่งน้ำความจุ13ล้าน290,000ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จไป 63%โครงการประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพานมีพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ระบายน้ำได้700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยโครงการประตูระบายน้ำทุ่งมะพร้าวพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ระบายน้ำได้980ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมระบบส่งน้ำความจุ 17,460,000 ลูกบาศก์เมตรระหว่างปีพุทธศักราช2565จนถึงปี2569เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพานอย่างถาวรจนถึงปัจจุบันท่านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำ

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ยเด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ชาชายชายชายชาย
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
3: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิกรอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
5: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
7: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
8: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยาง ขอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต้หนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
10: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
12: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ังเสียงไอให้ได้มวลให้ได้ซึนฟังเสียงพ่อใหญ่ให้มีแต่ความสุขเด้อลูกหลานเด้อเฮ้ยเจ้าก็ได้ไปได้อดหลอดหน่อยเนี่ยฮะขอเว้าน้ำแน่ขออ่อนแอส่งถึงงามงอนอายบ่หล่อหลอกร้อนขันบ่จำเป็นนะครับกระซุบบรรยากาศช่วงชั่วโมงที่สองครับมาแล้วครับลูกทุ่งบันทึงนะครับโคศกเถ่าเสียงเห่าเบาหมูสุรศักดิ์มานั่งตืดเปิดคือเก่าครับต้อนรับแฟนเพลงทางอุบลราชธานีต้อนรับแฟนเพลงทางศรีสะเกษครับต้อนรับแฟนเพลงทางเชียงรายเชียงใหม่นะครับต้อนรับแฟนเพลงทางมหาสารคามร้อยเอ็ดต้อนรับแฟนเพลงทั้งสุรินนะฮะเอานะครับและก็แฟนเพลงที่นะฟังได้ถูกจังหวัด500ล่มไปหอดมันขามจังหวัดไปก็จะวางในเนาะนะฮะขึ้นไปทางไหนก็บ่รู้เนี่ยล่ะนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับก็ยังมีความสุขดันเสียงเพลงคือเก่ากับ1ชั่วโมงโดยประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาหมูยังนั่งรับหน้าที่นะครับแต่ละหม่องแต่ละแกสภาพวินฟ้าอากาศคงจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็นะครับอยู่กับบรรยากาศสบายๆกันคือเก่าขับกินกาแฟส่งกาแฟนะฮะหอมๆฟังเพลงไปนั่มนะครับนะฮะแล้วแต่ครับมักที่มันไปมักสมุนไพรไปมักกาแฟดำเอาไปครับแล้วแต่ไผมักไผมักบ่คือกันเนาะนะครับแต่อยากอันฟังเพลงครับก็ย้ำครับเบอร์โทรเก่าเบอร์โทรเดิมนะฮะ098ครับ8947857ทุกสมาคมทุกกลุ่มทุกชมรมนะครับหรือว่าอันปูบ่ได้โทษนะครับพลังเงียบก็หลายพอนี้คุณเขาเราก็รายงานเข้ามาว่าคุณแผนจะไปทางไหนเจ้าตัดผมเบงได้สมือนี่นะครับมีทหารไว้ตัดตำรวจไว้ตัดเป็นญาติไว้คนหมดเขาว่าเจ้าเออนะครับกินกาแฟไปด้วยฟังเพลงไปด้วยครับเช้าๆนี้นะครับนี่เก้าโมงแล้วกินไปกาแฟกินได้ครับช่วงนี้ก็กินได้ครับกินข้าวเช้าแปดโมงเหลือจะหนึ่งมากินกาแฟตบถ่ายน้อยจังเหตุงานกะดีครับผมเนาะนึกถึงครับคอฟฟี่ฟาร์มนึกถึงพี่คอฟฟี่นึกถึงคอฟฟี่ฟาร์มยูนึกถึงกาแฟดำนะครับทรามาคอฟนี่ต้องกินเนี่ยมันเป็นครับกินว่าเป็นไว้เด้มันมีมึงยากเด้น้องพ่อใหญ่คุณเขาเนาะแน่บอกพ่อใหญ่สาเจ้าจะง่วงกินเลยมาครอบมาครอบ1กล่องมี10ซองนะครับจัดไปโทรหาเสียโตก็ได้ครับโทรหาซาวดีแม็กก็ได้นี่มือตะบูพันก็มีเนี่ยทั้งศรีสะเกษก็ได้ครับบ้าหมูไว้มีอยู่เดี๋ยวหมูขาดบ่ได้ดอกขาดไว้เลยเดี๋ยวต้องพกติดกระเป๋าไว้ตลอดพกอยู่ในกระเป๋าส่งผู้ใดอยากได้ปุ๊บโทรส่งก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้ตัวทันทีตัวทุกตัวแล้วครับนางเว้าอยู่นี่ก็ได้กาแฟเพราะว่าจะนี่จากส่วนกลางเนาะจัดไปนางจะได้การออนไลน์ไปพี่น้องฟังกันนะครับตัวผู้มีภาคของประเทศไทยที่ขอสัญญาณเสียงกันอยู่ทุกคลื่นนะครับมาอยากให้บ้ามูสั่งบรรยากาศความหมุนคอนเซิร์นก็สบายใจก็ลิงก์มากดขึ้นเข้ามานะครับผมหน้าฟันทั้งวงทั้งเรียบได้เมื่อมีช่องทางในการรับฟังหลายช่องทางนะครับนี่เหมือนกับเรากินกาแฟแหละก็มีทางเลือกที่จะกินนะครับเรามักจะได้กินดดนะครับดูในตัวเฮาอยู่กระเป๋าเฮาดินเฮาแล้วแต่เฮามักนะครับสิบปากว่าบ่ทอตายเห็นสิบตายเห็นบ่ทอเมื่อคำก็สากเขาลือว่ามันแสบความแก่นะครับคมดันบอกวางใครมันกินในบนว่าอันใดล่ะพี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่ต้องฝากไว้นำนะครับรสชาติแท้กาแฟใต้เช่นกันเป็นกาแฟใต้ครับพี่คอฟฟี่ครับผมนะฮะอ่ะสายแรกครับอายุอายุ
1: จ้าวันนี้จะบ้ามูคนรอ
0: สวัสดีจ้าแฟนเพลงคนสวย
1: เห็นแล้วบ่จังหวะสวย
0: แฟนเพลงผมสวยทุกคน
1: ฮะ
0: แฟนเพลงผมสวยทุกคนรอทุกคน
1: รอ
0: แม่นครับไผสิวางในกระซามจังหวะรอในหัวใจของหมูผู้เดียวนี่
1: รอรอหมดเน
0: าะนี่สวยหมดตัว
1: หน้าใหม่เฮงรอ
0: เนาะเฮ้ยบ่บ่มันยังย่อยโยดโยดอยู่ความร
1: อเพลงนั้นเด้อ
0: เพลงหยังครับ
1: บ่ฮักบ่ต้องสงสารเด้อ
0: เออบ่ฮักบ่ต้องสงสารตายอรไทยเน
1: า
0: ะ
1: ผ่านมือสุขเสียงสุขสายเพลงเพลงพิจารณาเห็นมือตะบอมู
0: จำเลยจำเลยจำเลย
1: จ้าพิเศษนาไม่ละล้อล
0: ้อเออเออยันวันนี้ขันว่าเมาท่วงเด้อ
1: จ้าจ้าดีจ้า
0: หวัดดีครับจะเหลือเหรอจัดจีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอพุ่มได้ฟังปั๊บเห็นว่า
2: อ
0: ปลาตัวเราไปไปลามูนี่จัดบ่คือไผได้บ่มันบ่คือไผดอกปลาตัวเอ้ยอยากจะอารมณ์ไปแล้วซาพี่บ่าวบ้าก็บ้ารัก

0: ไอ้1ห่อ32ครับพี่น้องอยากกินพี่คอฟฟี่ครับห่อสีเขียวๆนะครับสอบถามสาวเซก็ได้นะครับสอบถามวาตูก็ได้สอบถามสาวดีแม็กก็ได้สอบถามบ้าวหมูมาก็ได้ครับนั่งตูดปวดอยู่นี่ไว้นะครับทรงให้ได้ทั่วไทยตัวเออจ้าจ้าจ้า
1: สวัสดีครับบ้าวหมู
0: สวัสดีขอรับกับผมเพลงอะไรจ๊ะ
1: สำรวยลืมคำ
0: สำรวยลืมคำได้ครับผม
1: ของสมพลรับแน่เด้อ
0: สำรวยลืมคำเคยได้ยินอยู่เพลงนี้อ้าวจ๊ะไท
1: ยสมพลเมืองรับแน
0: ่โอ้ได้ครับผมสำรวยลืมคำเนาะ
1: บอกให้ไม่ได้เอาเลย
0: ครับผม
1: ขอให้คุณเขาเลย
0: ครับผม
1: สาวโยนโกนน้ำ
0: จ้า
1: พิเศษเบาหูละล
0: อเป็นเวอร์ชันของไพวันลูกเพชรไหนบอสำรวยลืมคำ
1: อยากได้สมบัตินะ
0: โอเคโอเคได้เลยผมเล่นของไพวันไหนเนาะตัวฉบับเนาะโอเคครับรับทราบ
1: ดีครับ
0: เขามาทั้งคืนรักคนอื่นจะมาทำไมถ้าไม่รักใครสำใดสำเวยลืมคำช้ำใจโอ้ยเพียงเขาดีๆเจ้าก็ได้พอใช้คุณเขาให้ยักบาทเนี่ยเฮ้ยเห็นหมูรถไปทัวร์นะบ่นว่ากินกาแฟจะแก้วกันกาแฟยังมาเสียบอยู่ไหมกาแฟของบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเสียบเมื่อนั้นนะฮัลโหล
2: สว
0: ั
2: สดีครับไอ้ชิ้นหมู
0: สวัสดีครับ
2: โว้ยเคยหอดอยู่ว่าในเขาเราขั้นซ่า
0: เนี่ยเออบ่ท่านที่เขาเจ้าเขาวัดบุลมดอกเจ้าหูอยู่จะไปเถอะ
2: แมนแมนแอบมาโคโซกเรื่องมันนี่เด
0: ้อ
2: คุดมาโคโซกแล้ว
0: เอ้ยเจ้าเป็นสาวหรือใครมักเจ้าทันทีเจ้าเป็นผู้ชายหรือได้มักบ่ได
2: ้มักได้คือเจ้าเจ้าเลยโอ้ยมักงานนั่งหมายข้างผมพับแต่ว่างข้าง
0: ครับ
2: บัง
0: เขา
2: ใช่ผม
0: ได้ครับผม
2: มาทำบรรยากาศก็ได้เนาะ
0: จ้าได้เลยได้เลย
2: ก็ไม่ได้ไปกรุงน้ำแน
0: ่ครับผมครับครับ
2: เพลงงามเพลงงามชนะให้น้องให้ด้วยได้ซ้อมเพลงให้ด้วย
0: โอ้ยเพลงเราเนี่ยเราไม่เห็นมาเรียงเลยนะ
2: มันไม่น่าไอ้เพลงกันน่าตักเขากินตากแดดจุ
0: ดนี่เออเดี๋ยวก็ไปกำลังตกกำลังตกเดี๋ยวก็ไป
2: บ้านเพราะแยกกลุ่มกับว่ามีมีแต่บ้านเป็นจะเด้าคนละ
0: ไม่จะเด้ามี
2: เนี่ยทักป้าเป็นป้าอย่างนี้อยู่หนาเนี่ยจอเรียบไปแล้วเนี่ย
0: ครับผมครับผมครับ
2: ทุกเสียงทุกสายเนี่ยพี่เสียไปหาเช้าเหี้ยอุดปูนเลยเนี่ย
0: จ้าจ้าจ้าเด้เลยจ้า
2: พี่เสียพลังเงียบพลังเงียบเต็มๆกับรอๆน้ำ
0: เต็มเต็มเต็มครับเต็มเต็มเต็ม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้พ่อใหญ่คุณเขาทีมงานนะครับฟอนขอมากครับผมอ้าวนะครับทักทายถึงสายครับทางไหนเนาะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับบ้าหมู
0: สวัสดีครับ
3: โอ้ยก็ขึ้นยากแต่เน
0: า
3: ะ
0: ขอเพียงยังเนาะขอเพียงยังเนาะ
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้าวิทยุฟังต้องโทรศัพท์ก่อนจ้าคนยังบอดีเล
3: ่ขอใจฉันคืนมา
0: ขอใจฉันคืนมาขอใจฉันขึ้นดิฉันกินตะลาพุ่นลาบดิมันบอ
3: จ้า
0: โอเคจัดให
3: ้พาเถอะพ่อใหญ่ลงไปวังหัน
0: น้ำพ่อใหญ่คุณเขาตัวพ่อใหญ่ร้อยโล
3: กระทุกเสียงทุกสายอะไรแก
0: จ้าทางไหนเนาะโทรทางไหนเนาะทางใดจ้า
3: ชีสเก
0: ตชีสเกตจ้าเป็นจันลักโอ้สู้ๆกำลังใจดีเหลือเกินแอดแน่นอยู่มาก
3: เดี๋ยวเป็นจันลักจ้า
0: จ้าโอเคจ้าขอบคุณค่ะหวัดดีครับโอ้ยเนี่ยผู้งามๆผู้โกโก้เป็นจันลักจ้ามันใจดีกับบ่าวหมูซะอ่ะไปครับสำรวยลืมค่ำครับต้นฉบับครับผมอ๋อกูเบื่อฉันได้แล้ว

ัดเนี่ยจะสำรวยลืมค่ำเวอร์ชันนี้ได้อยู่เนาะนี่ครับสำหรับในส่วนของทีมงานเราอยากฟังผิดที่ไหนไม่เคยผิดครับว่าแต่อยากฟังบอกมาบอกมาบอกมาเอฟมาโคโซกบ้านบ้านนะครับของพญากุลเขาอยู่พิ้นบอกอยู่พิ้นสายใจบอนะครับเอฟมาโคโซคาโคโซคาอาหารตายทีมนมเลยได้กินกันมานอกเขาไม่เนาะสาวชุมพลไอ้หมูสิได้กินว่าเขาไม่มาเสียงวัดไปยังสันเอานะครับหมุนซื้อนี่เขากับพี่น้องครับนอนนะครับขอบคุณทักทายเด้อสร้างเกษตรวิสัยเขาเป็นในนอทางกูกาสิงห์เมืองบัวทุ่งท่องนะครับในเขตเทศบาลเกษตรวิสัยเขาฟังกันได้อยู่หรือเปล่านอสำหรับวันนี้นะครับฟังคืนทาตูมเด้อพี่น้องเด้อ101.25เมกะเฮิรตซ์นะครับมีสุขนาวัดกูกาสิงห์เขาฟังอยู่ว่านอนะครับไปบอกเราเนี่ยพุทธเถาเราไปมึงหาจูนคือบุญคนตามมาไปสายบ้าหมูนุ่มชาวนาเราไปใส่นอเราเศร้าจัดรายการเราบ่นอเสมอมาบอครับก็ยังอยู่คือเก่ายังอยู่นะครับคนคนนี้คงจะอยู่กับไมโครโฟนไปจนตาบสิ้นหมดแล้วนะครับอาชีพเดียวนะครับที่ยังอายุเพียงตัวเลขเขาไปเรื่อยๆครับคนนี้มันก็เขาว่างมือกันหมดแล้วแต่ว่าเราก็ต้องว่ากันไปครับมันเป็นอยู่ในตัวเฮาแหละมันอยู่ในขันหัวหัวนะครับมันถึงเวลามันก็เป็นของมันอัตโนมัตินี่มันไปเองครับพี่น้องว่ามีสคริปต์ว่ามีการกำหนดกฎเกณฑ์ครับรายการของผมไปเรื่อยๆครับแล้วแต่มันอารมณ์มันอยู่ช่วงไหนมันก็ปาไปช่วงนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันแน่ที่สุดเลยอารมณ์อะไรไม่เปลี่ยนแปลงหรอกอยู่ที่กาแฟกาแฟนี้นะครับมันมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรสชาติกาแฟไต่ที่ผลิตมาโดยมาตรฐานโดยในหางใหญ่นะครับกับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มครับที่บ้านชนิดผงชงดื่มสดเด็ดรูปนะครับผมฝากไปเด้อจะเป็นออริจินอลห่อสีดำสี่เหลี่ยม1ห่อ27ซองครับห่อสีเขียวแดงแรงลิตรซองยาวนะฮะเอสเบสโซ่1ห่อ28ซองและสูตรย่าหวานครับ40ซองใน1ห่อมีย่าหวานแทนน้ำตาลนะครับเบาหวานไขมันทานได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นทีอินวันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้สนุกสนใจสอบถามทีมงานเกี่ยวกับรายการทุกคลื่นแล้วก็สอบถามหมู่บ้านได้เลยนะครับ

0: วันก่อน
1: ไว้เสียดไก่เราไอ้คนเขาถือเขาออกน้ำเนี่ยโอ้ยมวยเจ้าก็แน่ครับก่อนลองก่อนล่ำครับพิมพ์ใจเพชรพรานชัยครับอืมอยากฟังหมอล่ำก็บ่มีปัญหาครับอยากฟังเพลงไหนก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ารายการนี้เป็นภาคบันเทิงครับนะบอกกำหนดกฎเกณฑ์นะครับใครอยากฟังเพลงใดก็ฟังได้คือเก่ากับหมอคอนได้ก็ได้ครับหมอล่ำหมอล่ำเก่าๆเออต้องไม่มาลี่ได้แต่เป็นอะไรนะเดินเดินชมดิเออใช่ล่ะเอาน้ำพอยังคุณเขาอ่ะคือสมัยก่อนเนาะตอนบุญบังไฟเนาะเดี๋ยวผมเบิ่งกันอืมดูใส่หน่อฮึคือพ่อเว้ยคือพ่อสมัยก่อนพอยังคุณเขาเนาะโอ้ยมวนตัวเออถ้าเป็นว่าวแว้งมันถ้าเป็นเด็กหน่อยน้องเบิ่นเอ้ยเออมาเอาย้อนป้อนใส่กันน่ะเอาลุกขึ้นจอดชินกันโอ้ว่าคุณแบนเจ้าตัดผมกันนะเจ้ายอดใจ

nila. Sabi ko bilang, wow. Kaya rin niya siya. Kaya niya kun ka, ikaw mapang piba, chan lay ka, naman mo. Kau kun di, kau mau yu hit yang jino, chow. Uy, bang, uy. Ha? Ya, ikaw, kinya pala, kinya pasat, nam, bau, kok sok muni kan, nam. เอาขอใจฉันขึ้นนะก็เจ้าจะเอาด้วยหรอกขอใจฉันขึ้นซะระหว่างนั้นก็ฟังทะลุแล้วล่ะสร้างไหลจะมีบวงเมียงดอกชมขอบคุณครับพี่น้องแฟนเพลงครับไม่เหงาไม่เศร้าไม่เครียดนะครับรายการผมนะจริงๆนะครับเจตนาคืออยากให้มียิ้มแย้มแจ่มใสครับเพราะต้องไปกำหนดโค้ดเขียนชีวิตอย่าไปกำหนดอะไรมันมากครับอนาคตยังไม่เกิดขึ้นเลยอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปครับเราอยู่ปัจจุบันวันนี้นะครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับกินเขาแสบๆกว่าเนี่ยได้มันแสบซื้อกินแล้วได้มันดีซื้อกินเช่นกาแฟดำเขาโทรแบกมันดีกว่าซื้อกินครับพี่น้องมีตั้งหาชิมซองในขนาด100ซองสนใจก็สอบถามทีมงานที่เขียนจากรายการถูกลื่นเด้อให้บ้าหมูส่งไข่กับมานะครับนอนถ่ายก็ได้เงื่อนขาเกินทางเตอร์เลอร์โหลด

0: สียงพินกินตลาปุลาบนะฮะขอใจฉันคืนครับถือใจยูโรที่เนาะนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับออกอากาศแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเรียกว่า2ชั่วโมงโดยประมาณกับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะพี่น้องครับคุณผู้ฟังแฟนเพลงคุณพ่อแม่ครับจันทร์ถึงศุกร์นะเสาร์ที่เกิดเป็นภาคพิเศษไปนะครับบางครั้งบางคราวอย่าสงสัยนะครับแฟนเพลงจำไว้กันแล้วกันครับถ้าเบอร์0988949เปิดเครื่องให้เมื่อใดนะครับนั่นคือบรรยากาศสดๆของรายการแท้แน่นอนนะครับหากโทรมาฝากขอความเลี้ยงกันแล้วแต่กำลังคือบริเวณรายการสดนะครับนี่ทางว่างหัวใจตรงนี้นั่มนะครับบางคนก็ที่งงๆอยู่อย่าเพิ่งงงนะครับเพราะว่าช่วงจัดรายการบางที่นี่มันมีภาระมีอย่างมันขึ้นกันมันบ่แน่นอนนะครับบางทีก็มีติดภารกิจคือมางานด่วนขม่าส่งของส่งกระฟงกาแฟหรือว่ามีภารกิจเดินทางคุณพี่มันก็สิมีเป็นบางช่วงบางติดอบรมแนงสินะนะครับฉะนั้นแล้วก็นะครับจะเฉลี่ยกันบ่ติดขัดดีบ่ไปใส่กระที่นั่งจัดรายการให้ฟังนะครับอนาคตก็ไม่แน่กลางคืนอาจจะได้ยินกันแหละแต่ผมท่านได้ลงตัวในบางส่วนอยู่แล้วลงตัวแล้วจะจัดกลางคืนให้ฟังอีกนะครับเป็นหนึ่งเป็นหลายๆรอบเนาะคุยกันไว้แล้วประสานไว้แล้วครับพี่น้องอาจจะฟังผมอยู่ในช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางคืนนั่งกันได้นะครับเดี๋ยวขอดูร่างกายก่อนนะครับขอเช็คร่างกายสภาพไหวไหมสังขารแล้วจะไหวไหมนะครับแต่ว่ามันก็พ่อใดพ่อไปพ่อมาอยู่ครับพี่น้องเนาะนะครับก็จะบอกเรื่องกันตรงนี้สู้ฟังนะครับมีแนวดีๆมีแนวอยากเว้านะครับอยากเสนอเนี่ยอยากเขียนไปเนี่ยคิดนะครับการจังการดูแลสุขภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ว่าทุกคนก็เป็นบ่าวเป็นสาวก็จะบ่ปานใดดอกเนาะเนี่ยแต่พอวัยหนึ่งบางคนก็มีลูกหลายคนบางคนก็บวชหลูมีปัญหาบางคนก็มีปัญหาโดยเฉพาะช่วงนี้เฮาบ้านเฮาเนี่ยนะครับบ่ฮู้ว่าโรคเบาหวานนี่มันคือมาคักมาแหน่เด้นะครับเบาหวานเท่าที่ผมอันนี้ก็ฟังไว้นะครับเท่าที่ผมฟังข้อมูลอะไรเบาหวานนี่มันจะรักษาไม่หายหรอกมันจะต้องกินยาประทังไปดูแลไปเรื่อยครับการดูแลตัวเองนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากแล้วนั่นนะครับจ้า
1: สวัสดีค่ะคนรอ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: คนรอน้องดึงคนนึงเขาไปน้ำใดบ่นี่ฮะ
0: ไผได้เมิดเอาผู้ใดก็มากก็ดึงมาลู
1: กเดี๋ยวน้องกดลองกดบังกันเด้อ
0: เออคนนี้เป็นคนสาธารณะ
1: คือบ่ได้บ่
0: เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเบิ่งก่อนอีกทีออกรายการแล้วจังคุยกัน
1: เอาได้แล้วดิล่ะ
0: เออ
1: จ้าได้แล้ว
0: เออเอามื้อนี้ฟังเพียงสุดท้ายเลยพอดีมีเพียงนึงสุดท้ายเหลืออยู
1: ่เอาให้ไอ้ทอมแล้วขอ
2: สบายดีบ่หมู
0: อ้าวสบายดีสบายดีไอ้ทอมสบายดีครับฟาดฝนฟ่วงสายกันเนาะเอ้ย
2: ก็ฟังขอแจมน้ําเด้อทุกเพลง
0: เพลงไหนก็ได้เป็นว่าในใจอยากฟังเพลงหยังไอ้ทอมในใจอ่ะ
2: ในใจก็ทั้งประเภทละคือไม่ก็จะเข้าไปใน
0: เออได้เลย
2: สาภาพมือเลยเด้อ
0: จ้า
2: สิสาภาพมือ
0: ครับผม
2: แล้วรอหน่าไม่พอ
0: ครับผมได้เลยครับ
1: ขอเป็นสุดท้ายเป็นบ่นี
0: ่ครับผมได้เลยครับจ้าเหอได้ยินแล้วจ้าว่าไงเพียงอะไรที่ว่าเจ้าขอไอ้ท่อมอยากฟังไหมขอโหลด
1: น้องเดี๋ยวให้น้องขอน้องขอเพลงจบสนอของนุชวิลาวันไหมจ้า
0: จ้าได้เลย
1: จ้าเอาจ้าไอ้เดือนเสียเวลาเดี๋ยวจะฟังเพลงก็จบ
0: จ้าได้เลยจ้า
1: ให้รอฟังน้ำ
0: ได
1: ้
0: จ้า
1: จ้า
0: จ้า
1: ขอบคุณ
0: ครับผมนะครับจังใดไอ้กะฮักเจ้าเด้อวันไหนทอมแม่นบ่เอามา10บาทเนาะ20บ่ได้ทอมค่ะค่ะแซวให้นะครับเรื่องของเบาหวานครับพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงครับเนาะมันบ่มีหยังรักษาได้ครับนอกจากการดูแลตัวเองการกินหวานในต้องระมัดระวังนะครับนะการกินอาหารในระมัดระวังการออกกําลังกายการดูแลตัวเองการเป็นแผลแผลนี่แผลน้อยต้องดูดีๆนะครับแผลมันจะเปื่อยง่ายนะแต่คนที่เป็นเบาหวานนะครับเบาหวานบ่ตากระไตบ่ไตกระตามันจะมีปัญหาพ่วงอยู่2ตัวแล้วเดี๋ยวแจ็คพอตแล้วเบาหวานเนี่ยถ้าใครมีพ่อแม่พี่น้องหรือว่ามีแมวจะเบาหวานก็จะมีผลนะครับทางกรรมพันธุ์เนี่ยจะมีผลนะ เออจังพวกไขมงไขมันนี่บางทีก็มีนะครับพ่อแม่เคยเป็นก็ถามถามพ่อแม่เคยเป็นไหมมีใครในครอบครัวเป็นไหมเขาก็ถามเนี่ยอันนี้เวลาเข้าไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปคุณหมอนัดเนี่ยเขาจะถามอยู่แล้วนะครับการที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องครับการวินิจฉัยดีสุดการเจาะเลือดเนี่ยเจาะเลือดเข้าอีกหนึ่งงดตั้งแต่สองทุ่มเนาะแต่เปรียบเทียบสองทุ่มขึ้นไปกับไม่ต้องกินอาหารกับงดน้ำหมดเลยแต่หลังนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้กินน้ำนั้นหรือบ่นะครับพอเช้าก็ขึ้นไปที่แผนกถ้าเป็นพลุ่งพยาบาลเนี่ยประสบการณ์นะครับจะไปขึ้นไปเจาะเจาะเลือดค่าของเลือดก็จะส่งมาตอนวันสิบโมงคุณหมอมาตรวจเขาจะเบิ่งในค่าเลือดเท่าค่าเลือดเลือดเราจะบอกนะครับจะเป็นพวกตรวจ HIV พวกตรวจนั่นตรวจนี่มันอยู่ในเลือดเองครับมันจะตัวกำหนดนะบางคนเนี่ยไม่เคยเก็บเคยป่วยไม่อะไรเลยแต่สุดท้ายเขาบึ้บบับครั้งเดียวไปเลยก็มีนะครับเป็นอย่างนั้นนะฮะการที่เราช่วงหนึ่งก็ต้องไปยังผมก็นะครับอีกหน่อยก็ต้องไปตรวจตาตรวจหูแหละนะครับตามอายุไขครับบ่ได้เก่งครับไม่มีใครเก่งมันเป็นตามวัฏจักรของร่างกายของเราเองนะครับเราไปตรวจไปเช็คเบิ้งถ้ารู้เราจะได้การดูแลตัวเองปรับปรุงตัวเองปรับปรุงพฤติกรรมในการกินการกินเนี่ยสำคัญสมือมันตามใจปากโอ้ยแต่ก่อนนี่บอกจริงๆนะครับโอ้ยแสบน้ำเนี่ยน้ำไล่แตกเรียนเรียนพลาดลดลั่นขาอาหารอยากกินอยู่แต่ว่าบางครั้งก็ต้องห้ามใจให้อยู่นะครับนะห้ามให้อยู่ครับยังผมนี่มีปัญหาเรื่องของไขมันนะเป็นต้องกินบอกไงกินยาหมอประจำก็นอนถูแล้วนี่คือปัญหานะครับเกิดขึ้นแต่อันนี้แต่ว่าตัวเฮาหาตัวอื่นเสริมไปนั่งครับมีกาแฟเสริมมีตัวนี้เสริมมีอะไรที่มันดีลองเสาะบ่จำเป็นนะครับลองไปเสาะข้อมูลเบิ่งอยู่ที่ตัวเรานะครับอันนี้คือให้เป็นแนวทางครับพี่น้องลองพี่หน้าเบิ่งนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงจะเป็นความดันเบาบางไขมันสายตาหมดแล้วแต่นะครับลองเบิ่งพี่หน้าเอาเด้อนะครับขอบคุณกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มให้บ้าหมูเป็นนางจั๊กจี้จ่วยครับพี่น้องคุณผู้ฟังเป็นหลักแฟนฟังแฟนเพลงนะครับจบยังนะจบสะเดี๋ยวผมเบิ่งไอ้เพลงอะไรนะเมื่อกี้ติ๊กก็ยังลืมจบสะเนาะติ๊กยังนี่จบเลยนะจบสะเนาะนุชวิลาวันเนาะนะครับเป็นเพลงส่งถ่ายพอดีนะครับน้องสลัดทั้งชุมพลบุรีเพิ่นขอความไว้อยู่กับของบ่ผิดหวังครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะครับย้ำนะครับถ้าเบอร์โทร098เปิดเครื่องไหนนั่นคือสดๆนะครับถ้าผมไม่เปิดเครื่องหรือว่าฝากข้อความนั่นคือเป็นเทปบันทึกรายการนะครับผมยุดิมแห้งหากแพงไว้สุขภาพแข็งแรงบ่เก็บบ่ไข่บ่จนไม่มีคำว่าจนในหมู่คนขยันซื่อกินหมดคดจำนวนโชคดีครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโอ042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB
3: 417/69A ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2 แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้า

0: Almost Sunshine หอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดปองไปกับไอ้บองไอ้สิ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ่ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ่ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลด สุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังทั้งนี้ให้ดีครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตเจ้าของเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์นำยางดีดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดยังได้กับบ่สะดุดมีดนำยางไหลดีทอยางบ่อุดตันเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าข้นเน่าปัญหาต่างๆเหล่านี้สิหายไปฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางโซเล่ผ้าล่าพิเมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพิเมียมฝาสีทองครับพี่น้องมันแม่นหยังของเจ้าอีกบ่าวอีกโซเล่โซเล่ผ้าล่าพิเมียมฝาสีทองของเจ้าน่ะมันแม่นหยังอีกหลายๆท่านพากันสงสัยอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันสงสัยซั่นเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ลองใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับน้ํายางนี่ไหลดีดีไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับยังบ่พอซ้ํานั้นครับยังซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ําเปลือกหุ้มเร็วแผลหายไวคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากระโดดอีพ่อไอแม่เอ้ยบ่เป็นอันตรายครับต้นยางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮ็ดให้นายางบ่ตายหนึ่งนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาหากเน่าเปลือกเน่าเหงาเน่าข้นเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยอีพ่อไอแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับบ่เป็นแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางเท่านั้นเด้อีพ่อไอแม่ยังเป็นยาบำรุงเป็นยารักษาไปในตัวพร้อมบอกง่ายๆพ่อพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอแม่บ้านเฮาพากันใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่ลงไปแล้วนี่ที่โอ้ยจะแม่นดีคักดีให้นะครับเป็นทั้งยาเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวกระตุ้นนะครับบ่แม่นไปเร่งเอาแต่น้ำยางเด้อันนี้ให้น้ำยางไหลตามปกติไปขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันมันก็ไหลดีส่วนตัวเนาะอีพ่อไอแม่คันท่อยางบ่อุดตันไปปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาพุ่นล่ะสร้างการได้ปานนั้นเด้ น้ำเลี้ยงนี่มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ลำต้นจะเริ่มเติบโตเฮ็ดให้ต้นหยางเจริญเติบโตได้ดีต้นบ่อส้มบ่ตายก่อนกำหนดอายุยืนๆอยู่กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยางโดนๆซะแน่นะครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับนี่แหละครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ล่องเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิ่งอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยางที่เพิ่นใส่แล้วมาเว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่หลายๆต้นมีเป็นพันเป็นหมื่นต้น4,500ต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับเอามาลองเบิ่งจักแถวก็ได้เอามาลองเบิ่งจัก10ต้น20ต้นก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ง่ายง่ายพี่น้องเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเป็นยังจังว่ายังสั่นบ่ติบ่ต้องไปผสม M150 บ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องไปผสมนุ่มเปรี้ยวบ่ต้องไปผสมน้ำบ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมีขนาดบรรจุ500 ซีซีครับขนาดบรรจุ500 ซีซีนะครับสามารถท่าได้สามารถใส่ได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับราคาก็ถึกได้บาทพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับจำไว้ให้ดีครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043 840 1222อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 1222อยากให้ปัญหาต่างๆในสวนยางพาราของอีพ่อไอแม่ของพี่น้องเกษตรกรหายไปนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อราต่างๆราดำราย่อยราชมพู่หากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่านะครับหรือว่าน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งๆน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆปัญหาต่างๆเรานี่สิเบิดไปครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: อันสิบหาอะไร
1: ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มๆดอน
0: ๆลุ่มๆดอนๆแสดงว่าแต่พ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: อังลุ่มๆดอนๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปีได้ร้ายก็ได้ร้ายแล้วแต่ละค่าอย่างเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกีดยางมานี่ผลผลิตเป็นในจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วนะเอ้ย
0: โหที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ่
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาผลผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปอยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส
1: ่ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้าก็ไปซื้อน้ำหมู่นั่นนะ
0: เออหมู่หมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วพี่แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล11นาฬิกาก็ยังบ่ได้ยอดนั่นนะเพิ่นสิออกอยู่
0: โอ้ไหลบ่หยุดบ่เซาจังเทื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิคาล่นน้ํากดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ํากด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นจังได๋
1: คาล่นลงก็คือเอาน้ําแห้งเอาน้ําใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นจังได๋น้ําเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ําเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ําเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ํากดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงน่านข้นเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องวางไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ํากดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกติบาด
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่เขานะ
0: บ้านนี่เปลือกเป็นยังไงแน่ตอนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: เปิ้อเพิ่นจะแข็งเด้อเฮานะเอ้ย
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดนี่หัวสั่นเที่ยวๆเพิ่นติ
1: จ้า
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลื่อยอยู่ติบ่นอนมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสร้างแล้วนะค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: แล้วก็โทรทัศน์นำ
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมา
1: ก็บ่อยากซื้อเลยเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากซื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใส่เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะครับ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใส่ลงเบิ่งเพิ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใส่ลงเบิ่งหัวหน้าเอ้ยทรงพฤศจิกาธันวาน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
0: ในช่วงนั้นแม่นบ่
1: ค่ะ
0: 5มีนี่คักแล้วแม่น
1: คักเลยเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใส่อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นจังได๋แน่เว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่ทรงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงคนพักยางดีๆนี
1: ่ค่ะกําลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: อ้
1: าวว่าแล้วงานถาดนี้ปิดเป็นอะไรก็ปิดหัวหน้า
0: เดือน3งานถาดแล้วนี่ค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี้
1: ค่อยปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นจังได
1: ๋บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนจุโกอยู่จักมีดติ
1: 3มีดเข้านะ
0: ค่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดเด้นี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อาพรก่อนถูกใจบ
1: ่ถูกใจค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่แล้วเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างไปยังว่ารวย
0: คุณพี่อาพรคนอย่างมันว่ารวยรวยรวยรวย
1: รวยบ้านกันยังว่านำกลว่ารวยรวยรวยว่าซ
0: ะโอ้นี่ข้าถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณแม่อาพรเว้ากันนี่คนไปนำให้บ้านรวยรวยรวยไปนำว่าสันเพิ่นว่า
1: ป๊อบ
0: สามมีด
1: ค่ะ
0: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ติล้นโผบ้านนี
1: ่บ้านนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะ
0: ค
1: นกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
0: โหเห็นว่าต้องกับพี่น้องคุณแม่อาพรว่าบ้านนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ําเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
1: คนสิตายก่อน
0: สิตายย้อนหยัง
1: ตายย้อนมื
0: ้อมันมื
1: ้อน้ํายาพอหลายเนาะหั่นน่ะ
0: สิยังแข็งมันใส่แห้งหลายติ
1: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่อยากหยุดก็เป็นได้ก็สิขอ2คืนก็จังสิหยุดนั่นน่ะ
0: โอ้เห็นน้ํายางหลายเห็นผลผลิตยางหลายก็เลยบ่อยากหยุดซะได้บ่บ่อ
1: ยากหยุด
0: อยากได้เงิน
1: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ําม
0: ันม้วน
1: ค่ะน้ํายางออนไลน์นั่นน่ะเมื่อยก็สิสู้เอานั่นน่ะค่ะ
0: คุณแม่อภรว่าเมื่อยก็สิสู้เอามันม้วนน้ํายางออกหลายซั่นพี่น้องนะครับบัดนี้อยากให้คุณแม่อภรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นยังไงแน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปะเลอนั่นน่ะส
0: ่
1: วนที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะหัวหน้า
0: ครับ
1: 4มีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็น้ํายางก็สม่ําเสมอให้พากัน หันมาลองไซเบิ่งนั่นนาตัดสินใจมาไซเบิ่งจาก

0: เฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยนะนะ
1: ครับ
0: ลองมาใช้เบิ่งนะ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับเชิญครับ
0: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดึงลุงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
1: ชื่อว่าน
0: างอาพรตะวังทันค่ะ
1: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
0: ค่ะอ
1: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆก็ผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเจ้าสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโอ้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มมิดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรยางอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางเจ้าของสันตัวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นย่ำหนาฝนนี่ก็ราดำระบาดสันตัวบาดนี่หนาหนาวขันล่าชุ่มพู่มากวนคิดกวนใจเสน่โอ้ยจักเสียดอย่างไรอีพอยเมียเอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกับผ้ากันคิดหาวิธีต่างๆเสียดจังไรเสียได้ผลผลิตหลายเสียดจังไรให้ได้ผลผลิตดีๆผ้ากันไปซื้อสารเล่งผ้ากันไปซื้อแนวท่าหนายางมาใส่เสน่บาดนี่ส่วนมากก็สิถือสารเล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่นำยางไหลลัวไหลลวงคนแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ำเลี้ยงมานี่เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตายหนึ่งเปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นสันตัวบาดนี่โอ้ยปัญหากันลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมาตอนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดท่าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบวาสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีดีสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสีหุ่มเร็วเปลือกสีหุ่มไว้นะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนายางบ่ตายหนึ่งต้นบ่ส้มยางแน่นอนบ่เม็นสารเหล่งอีพอยแม่บ่เม็นสารเหล่งนะครับมีอยู่สองขนาดครับมีสองขนาดสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาด500 ซีซีนะครับ500 ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่แหละสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นเปิดบ่ธรรมดานะครับขวดหนึ่งราคากับบ่แพงครับขวดหนึ่งราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาถ้าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับในมือที่พักนายางให้ถ้าในมือที่พักนายางนะครับแนะนำให้ใส่แปรงถ้าสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีพอดีนะครับแปรงทาสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาทานี่มันสิบ่เปลืองน้ํายาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ํายาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แปรงสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่กะใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ํายาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ํายานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออผุนแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเฮาปรับสภาพจักหน่อยก็ทาอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ทา15มื้อเทื่อนึงก็คือวิกละเทื่อนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่น้อยอีพอยแม่โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่มันโมเมนสารเล่งเด้เป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้เทิงน้ำยางได้เทิงบำรุงต้นรักษาเทิงโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพอยแมนนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับ
สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับตัวหนังสือข้างขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับตัวหนังสือข้างขวดโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธรนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมนายมวลชศิษฐ
0: ์ครับผม
1: อยู่บ้านกุดเชียงหมีตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธร
0: อันนี้บ้านกุดเสียงหมีเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ตำบลกุดเสียงหมีอำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธรชื่อว่าคุณพ่อหมุนนามสกุลราชชิต
1: ราชชิต
0: ครับถามคุณพ่อหมุนก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไปอีพอ
1: เฮ็ดมา30กว่าปีแล้วสิบสองปีอ่ะ
0: โอ้เฮ็ดมา30กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อก่อนเฮ็ดมา30กว่าปีนี่เป็นยังไงแน่ผลผลิตเรื่องของน้ํายาง
1: แต่ก่อนมันก็ดีอยู
0: ่แต่ก่อนดีอยู
1: ่ต่อมามันก็บ่ดีปานใด
0: โอ้ต่อมาผลผลิตเริ่มลดบ่ค่อยดีปานใดแม่นบ
1: ่
0: ถ้ามีพอหมุนก่อนบาดพอผลผลิตเริ่มกระปิดกระปอยเริ่มไหลกระท่อนกระแท่นผลผลิตเริ่มบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณพ่อหมุนนี่ได้ไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ได้ไปซื้ออยู่
0: ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่แม่นคุณ
1: ตามท้องตลาดทั่วไป
0: มาถามคุณพ่อหมุนก่อนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปตามอีพอใส่มานี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันก็ดีอยู่แต่มหันว่าอันปานใดมันยางก็บ่ได้ปานใด
0: ยางบ่ไหลปานใดบาด
1: น้ําเลี้ยงมันก็หลาย
0: โอ้น้ําเลี้ยงมันหลายยางก็ไหลบ่ถือโคกถือไกปานใด
1: ครับ
0: ย่ํายอดน้ํากดเป็นจังได๋อีพอแขนอยู่ข้างโดนจังซี่บ
1: ่หันโดน
0: เสียเวลาย
1: างนี้จากมันไป
0: โอ้ยาง
1: มันอย่ามันนานแล้วก็เฝ้า
0: ได้ก็ได้นานแล้วคนเหล่ามันก็นานแขนแท้ยางนี้ไปต้นไม้เลย
1: ครับ
0: นั่นคือพอหมุนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อหมุนก่อนมารู้จักโซเลพาร่านี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: รู้มานําทางวิทยุ
0: ทางวิทยุ
1: ครับ
0: อีพอฟังโดนบ่
1: ฟังโดนฟังอย่าคู่เมืองเนี่ยจัดมอลำมักมอลำเนี่ย
0: ฟังโดนอยู่เราก็ฟังย้อนเขา
1: ฟังไป
0: ถือใจฟังพอสองสามเดือนว่าจังสื่อมาใส
1: ่บ่คู่เมืองแท้ว่าก็ได้สั่ง
0: โอ้ฟังสู่เมืองก็ได้ยินเบาสู่เมือง
1: ครับ
0: ประมาณจังเดือนพอจังได้ตัดสินใจสื
1: ่อว่าประมาณเดือนนึงพุ่นแล้ว
0: ฟังอยู่เป็นเดือน
1: ฟังอยู่เป็นเดือนพุ่นแล้ว
0: มาถามคุณพ่อหมุนก่อนพอซื้อโซเลพาร่าคือยังฟังวิทยุเขาบอกทางวิทยุก็เลยอยากลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: เอามาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาบ่มันต่างเก่าบ
1: ่เอามาใส่ก็ต่าง
0: มัน
1: กว่าเก่าแน
0: ่มันเป็นยังไง
1: มันดีกว่าเก่าแน่เปลือกก็สีอ่อนๆแน
0: ่เปลือกสีอ่อน
1: ๆเก่าก็อ่อนกว่าเก่าอยู
0: ่เปลือกอ่อนกว่าเก่าน้ำยางเป็นไหนคุณพ
1: ่อน้ำยางก็ได้ดีแน่
0: ไหลดีมันสีขาวดีบ่
1: ก็ดีก็ซุ่มอื่นแน่จังว่าใส่อันนี้แล้วคู่มือนี่คือ
0: มันดีก็ซุ่มอื่นแน่ก็เลยใส่ตัวดีล่ะแม่นบ่พ่อ
1: ครับ
0: บัดนี้อีพ่อว่าตอนคนสมัยตะกี้มันนานแขนพอใส่โซเลพาร่าแล้วคนมันแขนเร็วบ
1: ่คนมันแขนเร็วน่ะอยู่นี่
0: อันนี้แขนเร็วเน
1: า
0: ะ
1: คนบ่ทันได้นี้หรอกมันกะว่ามัน
0: แขนน้ําคน
1: มันบ่คําพูดเด้อมันนั่นฝืดแน่แล้วก
0: ็โอ้แสดงว่าคน 2-3 บาทเริ่มฝืดก็ย่างนี
1: ้คนรอบนึงนี่ล่ะ
0: รอบ2รอบนี่บ่
1: รอบ2รอบนี่มันฝืดไปแน่มัน
0: ฝืดใหม่แล้วก
1: ันมัน
0: ย่างนี้เลย
1: มันขึ้นยอกมันเป็นขุ่นๆอยู่ก็ได
0: ้มันเริ่มขุ่นแล้วก็เลยย่างนี
1: ้
0: แต่กี้นี่คนจ้องแยงจ้องแยงนี่ย่างนี้จะกลับมาเบิ่งใหม
1: ่ย่างนี้จะกลับมาเบิ่งใหม่แล้วแต่กี
0: ้บาดนี่ถามคุณพ่อหมุนคุณพ่อหมุนใส่โซเลพาร่าล่ะถืออกถือใจบ่อีพอ
1: ถือใจอยู่ครับ
0: ยังสิใส่ตัวบ
1: ่ยังสิใส่ตัวอยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ตัวถือใจแล้ว
1: ตัวถือใจแล้วว
0: ันนี้อยากให้พ่อหมุนนั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นฟังผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าคือคุณพ่อนี
1: ่
0: ผู้เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าผู้เพิ่นบ่ฮู้จักโซเลพาร่าคันมีปัญหาคือพ่อเชิญชวนเว้าให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันเคยใส่ก็เอามันใส่แล้วยางมันโซเลพาร่า
0: ครับผม
1: ผมใส่อยู่ผมบ่ใส่ผู้เดียวนี่บ่จักแล้วหมู่สิบ่หั่นอันนั้นนําบ่จักแล้ว
0: ครับผม
1: ผมก็ใส่ไผบ่ทันได้ใช้ก็ซื้อมาลองเบิ่งแน
0: ่ครับผม
1: ราคาก็บ่แพงดอก
0: ครับ
1: พอได้อันนั้นอยู่คุ้มค่าอยู
0: ่คุ้มค่าอยู่เนาะพ
1: ่อเปียกก็อ่อนน้ํายางก็ข้นเด้ว
0: ครับผม
1: ข้นไข่เติบอยู
0: ่ยืนยันว่าคุณพ่อหมุนนี่สิใช้ต่อเนาะ
1: สิใช้ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: สิใช้ต่อไปน่ะต่อไปนี
0: ่นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อหมุนคุณพ่อหมุนนามสกุลราชชิตเนาะ
1: ราชชิต
0: ครับผมอยู่บ้านใดก็อีพออ
1: ยู่บ้านกุดเชียงหมีหมู่ที่6ตำบลกุดเชียงหมี
0: ครับอำเภออ
1: ำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธร
0: จังหวัดยโสธรนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อหมุนราชชิตนะครับอยู่บ้านกุดเชียงหมีตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเลิงนุกทาจังหวัดยโสธรนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับผู้ใดที่บ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งคือคุณพ่อหมุนนะครับใส่แล้วเพิ่นว่าเปลือกนิ่มขีดง่ายน้ำยางหลายคนเร็วๆคนบาท2บาทกับคนว่าท่านนะครับ ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบคมในขวดเดียวต้องโซเล่พาราสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆมีความสุขสุขผู้สุขคนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสักครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: ครับถูกไข่ลูกสากรวยครับรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โอโมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอลละน้องทอม
4: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
5: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ10,000บาท รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดการพอปลูกลงไปบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสร้างก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตของมีคุณภาพผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีๆเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้บ่ว่าสิเฮ็ดหน้าเขาปลูกพืชอายุสั้นปลูกพืชอายุยาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยสอยปีมันสำปะหลังพืชตามฤดูกาลปลูกอีหยังก็ตามสร้างก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบอกง่ายๆพอปลูกมาแล้วเฮ็ดมาแล้วก็บ่อยากขาดทุนบ่อยากลุบทุนบ่ทันล่ะนะครับแต่ว่ามันเสียดจังได้ล่ะบาดอีพ่อยแม่ปลูกปีได้ปีใดก็มีแต่ลบขึ้นปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็สูงซ้ํามีน้ําราคาถือกําหนดโดยพ่อค้าคนกลางเจ้าของบ่มีสิทธิ์เว้าหยังอ้าปากก็บ่ได้นักเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านําเขานะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่มีปัญหาต้นยางเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากน้ํายางไหลหัวท้ายเวลากรีดยางน้ํายางไหลปนมากับน้ําเลี้ยงเชื้อรากวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าปัญหาแผลที่กรีดบอบซ้ำแผลที่กรีดน่านเศร้าน่านหายเปลือกน่านห่มคันผู้ใดมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมันโมเมนต์สารเล่งเด้ใส่ไปแล้วโดนๆบ่เฮ็ดให้หน้ายางตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดกรีดได้ตลอดอายุของต้นยางเลยนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติพ่อแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไปซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซั่นเด้นะครับเวลาหยอดน้ำกรดนี่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยโลดแล้วนะครับบ่เสียเวลาบ่เปลืองน้ำกรดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยใดครับซอยรักษาแผลเก่าให้หายไวซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวแผลเซาเร็วเร็วนะครับบ่มีสารตกค้างนะครับปลอดภัยกับผู้ใส่บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่อย่างแน่นอนนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับ สามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับใส่แล้วดีดีนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีขนาดครับน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีดีนะครับใส่ล่องเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มียางหลายๆร้อยต้นหลายๆพันต้นบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดนะครับบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดเอามาทดลองเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้หรือว่า20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิติดอกติดใจคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องไปผสมน้ำนะครับบ่ต้องไปผสมน้ำผสมนมเปรี้ยวผสมเอ็มร้อยผสมสุรสบอกง่ายๆเปิดฝามาใส่ได้เลยนะครับจุ่มจุ่มแล้วก็ท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840ปัญหาเรื่องเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าโค่นเน่าสิหายไปครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

骂了骂了，说了怕那拼命发洗脱，说了怕那拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางข้างอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนซื้อว่าจังไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเอาดังๆเลยคุณพ่อเด้อครับ
1: ผมชื่อนายกิติศักดิ์วงตาล่านะครับ
0: ครับผม
1: อยู่หมู่3
0: ครับ
1: กะเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
0: คุณพ่อกิติศักดิ์นามสกุล
1: วงตาล่านะครับ
0: วงตาล่า
1: ครับ
0: คุณพ่อกิติศักดิ์วงตาล่าชื่อเล่นชื่อว่าไงคุณพ่อ
1: ชื่อคุณธรรมปะธรรม
0: ชื่อว่า
1: ตาธรรม
0: ตาธรรมคุณพ่อธรรมถามคุณพ่อธรรมก่อนบาดนี่

0: เฮาเฮ็ดแต่ปีพ.ศ.อะไร
1: พอปลูกครั้งแรกก็ปี46
0: ปลูกเทื่อแรกเลยปี46
1: ปี46
0: โอ้21ปีตัวนี้บาดเริ่มกรีดนี่ปี
1: เริ่มกรีดปี54
0: ปี54โอ้ยัง7ปีกว่ายังเริ่มกรีด
1: ครับครับ
0: บาดนี่แรกๆนี่ผลผลิตเฮาเป็นจังได๋คุณพ่อเว้าให้ฟังกัน
1: ก็ผลผลิตมันก็ดีขึ้นนะธรรมชาตินะ
0: โหกรีดตามธรรมชาติกับผลผลิตก็ดีอยู่เพราะว่าหยางนมหยางสาวเนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: บาดมันมีช่วงที่ผลผลิตเฮาได้หน่อยผลผลิตเฮาลดผลผลิตเฮาบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เคยไปหาตัวซอยหาซื้อน้ำยาท่าหน้าหยางมาใส่บ
1: ่ก็เคยอยู
0: ่เคยอยู
1: ่เออจะใส่ของตลาดทั่วไป
0: โอ้ไปใส่ของตลาดทั่วไป
1: คร
0: ับ ใส่เราเป็นจังได๋คุณพ่อของตลาดทั่วไปเว้าให้ฟังกัน
1: ใส่มันก็ใส่ก็บ่ได้ใส่นานหรอกใส
0: ่ครับ
1: เทื่อนึง2เทื่อก็
0: มันเป็นยังไง
1: มันใจบ่ปกติ
0: ใจบ่ปกติ
1: ใจบ่เอาว่ะใจบ่
0: มันเป็นยังไงใจบ่ปกติบ่
1: ยามันมีอันตรายยัน
0: โอ้
1: ต่อต้นยางมันนะ
0: พ่อมาใส่เรายางมันเป็นอันตรายครับต้นยางเฮาใจมันได้รุมๆร้อนๆใจบ่ปกติปานใด
1: ครับ
0: ยางมันตายเป็นยังคือยางมันเป็นอันตรายครับต้นยางมันเป็นยังไงที่เขตแห่งขึ้นยาง
1: มันน้ําเลี้ยงน้ําเล
0: ี้
1: ยง
0: โอ้น้ําเลี้ยง
1: ตัวสําคัญน้ําเลี้ยงน้ํายางยุดน้ําคนมันยุดเลยน้ําเลี้ยงน้ําใสมันยังหยาดอยู่เบิดมือ
0: โอ้หมายความว่ากีดนี่น้ํายางไหลไปเรื่อยๆเพราะน้ํายางยุดแต่ว่าน้ําเลี้ยงยังไหลอยู
1: ่น้ําใสมันออกมามัน
0: น้ําใสๆน่ะ
1: เออ
0: เฮาก็เลยยางต้นยางเฮาซ่วมต้นยางเฮาตาย
1: โ
0: อบาดเปลือกมันเป็นยังไงอีพอตอนใส่ของของตลาดทั่วไป
1: เปลือกมันก็นิ่มก็ปกติมันอยู
0: ่เปลือกนี่ก็ปกติอยู่แต่ว่า
1: แต่น้ําเลี้ยงมันหยุดบ่หยุด
0: น้ําเลี้ยงนี่บ่หยุดจักเที่ยมันได้ตรงแก่มันบ่พอ
1: ทํายากินมือใหม่มามันยังหยาบอยู่มันก็เลยใจบ่นะ
0: ก็เลยใจบ่ได้ใจดุบๆร้อนๆล่ะ
1: เออบ่อยากสู
0: ้บ่อยากสู้ปานใดมาถามคุณพ่อก่อนมารู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โอ้น้องพญาน้อยนะ
0: โอ้พญาน้อยสวนข้างๆนี
1: ่พญาน้อยนะ
0: บ้านนี่เพิ่นมาเว้าให้ฟังเสื้อเพิ่นเลยบ่อีบ
1: ่ก็บ่ได้เสื้อมันคนมักทดลอง
0: โหหังมันทดลอง
1: ไผว่าแน่ใดมันดีเอามาใส่รถเพิ่นน
0: ั่
1: นน่ะบ่ได้ยากเป็นคนงงๆแน่จังหน่อย
0: คือว่าจังซ้ํา
1: ไผว่าของดีมาใส่รถ
0: โอ้บ้านสวนข้างๆเพิ่นเลยเอาม
1: ักทดลอง
0: มาให้ทดลองใส่เบิ่ง
1: เออมักทดลอง
0: เพราะว่ามีทีมงานของโซเล่นี่ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นเลยเอาชุดทดลองไว้ให้ลองใส่เบิ่งแม่นบ่อีบ่
1: ครับ
0: ใส่เราเป็นจังได๋แน่บาดนี
1: ้ใส่ก็ผลดีอยู
0: ่มันดีแนวใดคุณพ่อ
1: ดีคือว่ามันยุดมันก็ยุดน้ํายางออกมันยุดมันก็คือยุดนะน
0: ้
1: ําเลี้ยงบ่ออกนะ
0: น้ําเลี้ยงบ่ออกเพราะน้ํายางยุดมันก็ยุดน้ําม
1: ันยุดได้เลย
0: เปลือกมันเป็นจังได๋คุณพ่อเปลือกนิ่มก็บ่รู้สึกว่าเปลือกนิ่ม
1: มันกีดนิ่มดีอยู
0: ่บาดนี้พ่อหลังจากทดลองแล้วถึงโอกถึงใจก็เลยสั่งซื้อเลยบ่บาดนี
1: ้ก็ใส่มาประจําเลยแหละ
0: ก็เลยใส่ประจำเลยสู้มือยังใส่อยู่บ
1: ่ใส่อยู่ตลอดแล้ว
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นหลายก็บ่คุณพ่อ
1: เพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่ม
0: แน่นอน
1: ถ้าบ่ใส่ก็คือบ่มีน้ำยางนะ
0: คันบ่ใส่บ่มีน้ำยาง
1: มีน้ำยางออกมาเพราะว่ามันหนาแรง
0: โอ้ช่วงนี้มันหนาแรงนะคุณพ่อเน
1: า
0: ะปกติหนาแรงนี่มันบ่ค่อยได้ผลผลิตอยู่แล้วแม่นบ่พ่อ
1: นี่หนาแรงมาต้องหยุดต้องพัก
0: ต้องพักบาดอันนี้ก็เลยกีดผ้าแรงเลย
1: อันนี้กีดผ้าแรงเลย
0: ใส่โซเลพารา
1: ใส่โซเลพาราอย่างเดียว
0: ถึงโอ๊คถึงใจแห้งบ่อีพ่อ
1: ราคามันเป็นใจแน่ก็เลยมาเอาเบิ่งจะบาดก็หน้าน
0: ะราคายางก็เป็นใจแน่มาพ่อโซเลพาราก็ถืออกถือใจแน่น้ําเลี้ยงบ่ไหลเมียนเลย
1: เออก็เอาเลยแล้ว
0: ครับ
1: ลุยเลยแล้วบัดนี
0: ้ถืออกถือใจเนาะคุณพ่ออยากให้คุณพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจหลังจากใส่โซเลพาราแล้วอยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่บอกเพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณพ่อเชิญครับ
1: อันนี้ก็ผมทดลองใส่มาแล้วโซเลพารามันก็ได้ผลดีครับ
0: ครับผม
1: แต่ผู้เกษตรกรผู้อื่นก็ต้องการจะใส่ก็ลองเบิ่งครับ
0: ครับ
1: อ
0: ย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามัน
1: ใจตัวยาผมก็ใส่มาเบิ่งแล้วมันยัง
0: ครับผม
1: ท้องตลาดใส่มาเบิ่งแล้วแต่ว่ามาใส่ตัวนี้แล้วก็เออคือแน่นะ
0: ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: ครับ
0: แต่มาใส่โซเลพารานี่ทรงคือแน
1: ่คือแน่
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาบอกซื้ออีกทีนึงครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ผมนายกิตติศักดิ์วงตลาดครับอยู่บ้านดอนคำตำบลกระเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับ
0: คุณพ่อกิตติศักดิ์วงตาล่าเนาะครับเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอยู่บ้านดอนคำตำบลกาญเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่โซเลพาราหลีนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเกษตรกรชาวสวนยางที่เบิ่งผมกับคุณพ่ออยู่ในขณะนี้ฟังผมกับคุณพ่อคุยกันอยู่ในขณะนี้นะครับ อยาก

0: หยุดปัญหาทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับด้วยโซเลพาราจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนจะเก็บยาจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเพิ่มอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงสูงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดฟังทั้งนี้พี่น้องโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้าอีพ่อยแม่เอ้ยเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบอสดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮาเข้มข้นมีเปอร์เซ็นต์ยางสูงเวลาหยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยเลยเด้นะครับคันน้ำเลี่ยงปนออกมาหลายๆนี่สังเกตง่ายๆเวลาคนมันสิเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคืออย่างคนนุ่มนะครับแต่ว่าคันพี่น้องเกษตรกรเฮาได้ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วนะครับเวลาคนนี่ห้วยคน 2-3 บาทแต่แล้วเหนียวตุ่ยเลยเด้เปลือกกระนิ่มกรีดก็ง่ายนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าโรคไฟท็อปทอรานะครับมันเป็นจังได๋เบาอีกโซเลโรคไฟท็อปทอรานี่โรคใบเหลืองๆนั่นน่ะอีพ่อยแม่เหงียนขึ้นฟ้านี่โอ้ยใบยางเหลืองขูลงดินนะครับเหลืองหลายเหลืองคือสิตายนี่นั่นน่ะครับโรคไฟท็อปทอรานะครับหรือว่าโรคที่เกิดจากเชื้อราโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองซอยใดครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับใส่แล้วเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งพี่น้องบ่แม่นสารเล่งเด้อีพ่อยแม่ใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มอายุยืนขนาดพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซอยบำรุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางบอกง่ายๆซอยบำรุงต้นยางไปในโตนะครับใส่หลายนี่ต้นยางก็บ่ส้มนายางก็บ่ตาย1มีอายุการกรีดยืนยาวนะครับบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองใส่ได้เกินคุ้มครับพี่น้องใส่ได้เกินคุ้มขวดนี้นะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องหลังจากท่าไปแล้วนะครับหลังจากท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าใหม่ครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับท่าไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ำบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฮอดเวลาก็กรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังมันเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้ยเบาเอกโซเลใส่แล้วมันถือกอกถือใจแห้งแท้ไหลแต่น้ำยางอีหลีน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาอีหลีเปลือกกระนิ่มกรีดกระง่ายไว้มันกรีดกอกหิวไว้มันกรีดกอกกล้วยก็บ่ปานนะครับเชื้อราดำราชมพูที่เคยระบาดเคยกวนอยู่ในสวนนี่ติโห้ยพอใส่โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองแล้วติหายไปเลยเสียแบบเกี้ยงตับเลยเพิ่นว่าถืออกถือใจแห้งยืนยันว่ายังสิใส่อีกยังสิใส่ต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่ท่านได้เคยลองใส่นะครับเคยได้ยินแต่โฆษณาเคยได้ฟังแต่วิทยุลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง04384012 2บริการทุกระดับประทับใจ
ริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสกคุณแม่เพื่อนแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพร
1: ตะวัง
0: คันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัว
1: ค่ะ
0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มๆดอน
0: ๆลุ่มๆดอนๆ แสดงว่าแต่พ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: ทางลุ่มๆดอนๆ
1: ค
0: ่ะปีได้ไร่ก็ได้ไร่แล้วแต่ละค่าหยังเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกีดหยังมานี่ผลผลิตเป็นในจังไรแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วน่ะเอ้ย
0: โหที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ
1: ่ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาผลผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปล่อยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส่
1: ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้ากับไปซื้อน้ำหมู่นั่นนะ
0: โอ้หมู่หมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วที่แสดงว่าใส่มันหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล11นาฬิกาก็ยังบ่ได้ยอดนะนะเพิ่นสิออกอยู
0: ่บ่ยอดโอ้ไหลบ่หยุดบ่เซาจักเทื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิคล่นน้ำกดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ำกด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: คล่นลงก็คือเอาน้ำแห้งเอาน้ำใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันโอ้มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ำเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ำกดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนั่นคนเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องวางไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ำกดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกที่บาด
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่ค่ะนะ
0: บาดนี่เปลือกเป็นยังไงในตอนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: เปลือกเพิ่นจะแข็งเด้อหัวหน้าเอ้ย
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดนี่หัวสั่นเที่ยวๆพุ่นติ
1: จ้ะ
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลยอยู่ติบ่ยอดมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสั่งแล้วนะค่ะ
0: บาดนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: และก็โทรทัศน์นำ
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมา
1: ก็บ่อยากเสื้อแล้วเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากเสื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใส่เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะครับ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใช้ลองเบิ่งเพิ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใช้ลองเบิ่งหัวหน้าเอ้ยทรงพฤศจิกาธันวาคมน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีดถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
0: ในช่วงนั้นแม่นบ
1: ่ค่ะ
0: 5มีดนี่คักแล้วแม่น
1: คักเลยเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใช้อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นจังไดแน่เว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใช้ทรงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงคนพักยางนี่ดีนี
1: ่ค่ะกำลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: อ้
1: อาวว่าแล้วงานถาดนี่ปิดเป็นใดก็ปิดหัวหน้าม
0: ันเดือน3งานถาดแล้วนี่ค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี
1: ้ปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นยังไง
1: บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนโจโกอยู่นี่จักมีด
1: สิ3มีดเข้านะ
0: ข่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดได้นี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อาพรก่อนถือใจบ
1: ่ถือใจค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่แล้วเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างเป็นว่ารวยรวยรวย
0: คุณพี่อาพรคนอย่างมันว่ารวยรวยรวยรวย
1: รวยพ่อบ้านกันยังเว้านำกลว่ารวยรวยรวยว่าซ
0: ะโอ้นี่คาถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณพี่อาพรเว้ากันนี่คนไปนำให้ว่ารวยรวยรวยไปนำว่าซั่นเพิ่นว่า
1: ป๊อ
0: บ3มีด
1: ค่ะ
0: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ติล้นโผบ้านนี
1: ่บัดนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: คนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
0: ่โอ้เห็นหัวตะกันพี่น้องคุณแม่พอดมาบาดนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ำเลี้ยงมันบ่ไหลแต่คนนี่สิตาย
1: คนสิตายก่อน
0: สิตายย้อนหยัง
1: ตายย้อนมือ
0: โอ้มันม
1: ือน้ำยาพ่อหลายเนาะคนน่ะ
0: ตีแย้มแผลมันใส่แห้งหลายดิ
1: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่อยากหยุดแต่เป็นได้ก็สิคอซองคืนก็จังสิหยุดน่ะนา
0: โอ้เห็นน้ำยางหลายเห็นผลผลิตหลายหลายก็เลยบ่อยากหยุดซะในบ้าน
1: บ่อยากหยุด
0: อยากได้เงิน
1: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ำ
0: มันม้วน
1: ค่ะน้ำยางออนไลน์น่ะนาเมื่อยก็สิสู้เอาน่ะนาค่ะ
0: คุณแม่พ่อมาเมื่อยก็สิสู้มันม้วนน้ำยางออกหลายซั่นพี่น้องนะครับบ้านนี้ อยากให้คุณแม่อาพรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปานเลิศน่ะนะส
0: ่
1: วนที
0: ่
1: เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะนะ
0: ครับ
1: ซีมีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็น้ำยางก็สม่ำเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งน่ะนา
0: ครับ
1: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยน่ะนา
0: ครับ
1: ลองมาใช้เบิ่งนะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอเดิงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อว่าน
1: างอาพรตะวังทันค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-2074522 02-2074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยเนี่ย
2: จะรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทองสีปลอดปองไปกับไอ้บองไอ้สี
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮง
5: กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบ จบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ้าจะมาหาน้องค่ารถไม่มีอยากให้พี่นั่งรถไฟฟ้ามาได้ไหมเดี๋ยวได้ล่ะเดี๋ยวให้ไอ้ไปติดต่ออยู่ที่อำเภอก่อนว่าขะเจ้าว่างบ่ไปบ่ล่ะอ๋อเราเป็นคนซื้อตัวเราไปตัวไปฮอดพุ่นแล้วการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาคพุ่นแล้วสวัสดีครับบ่สันผมจะไปหาแฟนผมครับเอาอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ตาคีครับเอาแล้วคุณมาอะไรที่การไฟฟ้าพอดีแฟนผมอยากให้ผมนี่นั่งรถไฟฟ้าไปเขาถึงจะคุยด้วยอ๋ออยากได้รถไฟฟ้านั่งไปหาแฟนเอางั้นไปติดต่อฝ่ายช่างนะวะสันผู้จัดการก็จะเป็นใจดีดิผู้จัดการการไฟฟ้าก็ได้อาสมชายครับผมหัวหน้าครับไปส่งเขาที่ตาคีหน่อยจะไปซ่อมไฟฟ้าทางนู้นไหมวะสันไปอยู่ครับกำลังสิออกพอดีเลยไปไอ้ไปวะสันขึ้นรถไปกับเขาอีหลีโอ้ยมีฮอดอันนั้นแม่มีฮอดบักกะเช่าไหมสีเลี้ยงๆนั่นเหลี่ยมมากไปผู้สาวถ่ายอยู่อันป้ายรถเมล์เดียวเห็นผู้บ่าวล่วงจากรถไฟฟ้าโอ้ว่าสันเจ้าคือเสียงไงที่ไอ้ว่าสันนี่แหละเขาเรียกว่าคนดวงดีนะครับคนดวงดีขายขี้ก็รวยเขาว่าคนดวงซวยไปเสื่องคุ้ยกับเป็นเอด มวนๆครับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงนะครับคิดถึงเจ้าสาวตาคีที่พี่ห่วงถึงชัยนาทใจทั้งดวงร้าวลามหาหลานย่าโมโคราชไกลสุดตาใจผวาถอนเลือดไทยให้ละทมละยองยะโสธรสะท้อนกล้องนงลักษุภักคองใจขื่นขมตื่นหรือหลับซบหน้าผวาละทมแม้เจ้าลืมพี่ชื่นชมขอเพียงใบบรรยากาศความสบายใจแม่มาต่อกันลวดแม่ครับผู้ลังคนผู้ใดที่สั่งกาแฟบักลาอยากได้แบบชุดพันสามตอนนี้กำลังมาแรงเด้อพอมันได้ของแถมถึง4อย่างได้น้ำมันนวด2ขวดทั้งสูตรท่อนนะครับโกนาโนเนื้อทองคำเอามือลูบเบาๆซึมย่อยมองใดที่มันหนามองใดที่มันตึงเส้นเอ็นที่มันจังนี่ใส่สูตรท่อนจะดีมากนิ้วล็อกฝ่ามือจังนะครับเอ็นยึดใส่สูตรท่อนครับแม่แต่ถ้าอากาศเย็นให้ใส่นะครับเนาะสูตรเย็นอักเสบปวดบวมดีหลายคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเอาทั้ง2สูตรนะครับและกับสบู่เอา2ก้อนจะเป็นสบู่มหาดนะครับสบู่กูต้าหรือสบู่มะขามแม่ระบุเลยเคยใส่แบบใดถือใจเอาแบบนั้นไปเลยลูกหลานแถมให้แม่ไป2กล่องน้ำกันคุ้มค่ากว่าครับแม่นะครับนะครับผู้ลังคนบอกว่าโอ้ยสยามใส่แม่มีอยู่แบ่งพันแม่แบ่งพันแม่กัดเติมอีก300แม่ก็ได้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดยากเรื่องเล่าของการใส่เงินมีเงินแล้วบ่ใส่บ่ตังอย่างกับคนจนดอกเพราะฉะนั้นแล้วเฮาเฝ้าใส่รถนะครับอยากได้หยังก็เลือกเอากับลูกกับหลานนี่043-009-888มาเด้อครับแม่พร้อมเปิดสายรับน้ำไม้แล้วบักลาอย่าคุยกับพ่อกับแม่แห้งผู้ลังคนก็อยากได้หลาย DLC นะนุ่มสยามไส้เห็นขังบ้านข้าเจ้า L ดีขึ้นไถ่ตัวได้ไถ่ตัว L ยังบ่ดีปานใด ก็เลยอยากได้ DLC นี่ล่ะว่าซั่นเอาตัวแม่เอาตัวนะครับบักลาขายบ่แพงดอก DLC ก็ได้รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ากำลังขังนะครับกำลังขังนะครับเนาะละกาแม่สั่ง DLC แก้ปวดเมื่อยแม่สั่งกาแฟข้อได้กินนะครับได้น้ำมันนวดได้สบู่เป็นของแถมแล้วบักลายังมีถูบมหาลาภนะครับถูบมหาลาภให้อีแม่ได้ไปจุดเสียงโศกเสียงไส้พร้อมจากหลวงปู่เปวัดใส่แห่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นขังคักรุ่นเหยียบน้ำแข็งละลายได้รุ่นนี้โอ้เนาะถือเลขถือเบอร์มากกันสิได้พอดีตัวนะครับเนาะเขาบอกว่าเงินนะครับอาจจะไม่ได้เติมความสุขให้คุณเต็มร้อยแต่เชื่อเถอะครับถ้าคุณมีเงินน้อยคุณจะทุกร้อยเปอร์เซ็นต์บางเทียบบางข้าวการเสียงโศกเสียงไส้ได้ถูกมหาลาภจากนุ่มสยามใช่ไปอีแม่เอาไปจุดไปไหวเบาแน่แล้วครับแม่แดงจึงคึงขึ้นมาหมานหลายเจ้าหลายคนอยู่ได้มันบอกวันดีครับสยามไส้ครับ
1: มาดีจ้า
0: แม่จ๋าได้ยินเสียงลูกชัดเจนบ
1: ่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่จ้า
0: เอาอันใดเนาะทั่วมาหาลูกหาหลานนี่เนาะแม่ครับ
1: โอ้ยแม่ก็จริงบ่อันเนี่ยเบิดนะก็บ่ส่องกล้องนึงลูกอ่ะ
0: ใส่มาเข้าถมที่ถมทางแจกวัดแจกว่าไปเปียงจะได้ทั่วหาลูกเร็วๆ
1: เอาบ่สั่งกับสิบ่ให้โทรบ่มันบ่ทันได้เบิดเน
0: าะเอายันโทรผิดหรือว่าคิดฮอดเนาะสนอกก็เลยโทรถามเพื่อความมั่นใจซิดอกครับ
1: บ่โทรผิดดอกคิดฮอด
0: นี่เอพจนาของแท้ว่าจังได๋เป็นจังได๋มีหยังอยากมาเว้าอยากมารีวิวติให้พี่ให้น้องผู้เพิ่นฟังรายการได้ยินติแม่กินล้มเป็นจังได๋เว้ารั่วเอาเว้าจักหน่อยจังได๋ก็โทรมาแล้วอันขออนุญาตรบกวนแม่นี่ละผู้เป็นตาแม่บ้านประธานเมืองเป็นตาคนเสียถือดีนะแม่ครับเว้าให้แน่
1: แม่ก็อยากคุยสลาแม่คือทอดแม่ยินเสียงจ้อยๆแม่นอนฟังอยู่นี่นะ
0: มวนบอรายการลูกซ้ายถือใจแม่บอ
1: ถือใจโยถือใจทั้งคนถือใจทั้งกาแฟ
0: สาธุ
1: แม่กินบ้านได้เบิดแล้วก็บ่2กล่องนึงแม่สั่ง4กล่อง
0: เอาเป็นหยังแม่คือกินกาแฟลูกแต่ก่อนกินอีหยังคือบ่ได้มาเปลี่ยนมากินของลูกบัดนี้เอาแม่
1: เอาแต่ก่อนกินกาแฟอันไซซูเปอร์เนาะ
0: เออครับ
1: อันที่อย่างก่อนยาทั้งใจ2ซอง
0: โอ้โหครับแม่ครับครับ
1: เออ
0: ครับ
1: บัดนี้ความดันแม่ขึ้นนี้แต่200กว่า200กว่าไปหาหมอแล้วว่าให้เฒ่าเบิ่งซะก่อนแม่หาปิ่นน้ำกาแฟว่าซั่น
0: ครับ
1: แม่ก็เลยเฒ่าเพิ่นจะกินมาฟังรายการลูกอะลองเบิ่งเสด็จกับเลยลองสะดอกจังสี่กอง
0: คนเคยข่ามากเคยขี่เสียเศร้ากินได้หรือว่าตีเปลี่ยนเบิ่งก่อนหน้าว่าตีแม่ครับเออครับ
1: เปลี่ยนเบิ่งก่อนหน้าว่า
0: ครับ
1: อัตวาแม่กับบ้านได้ไปวัดป้อมดันเบิ่งอีกดอกแม่หาก็กินเบิด2กองนึง
0: เอามันสัมผัสด้วยตัวเฮาอยู่ตัวคันเฮาบ่เป็นวินเป็นบ้านหมุนแม่มีบ่ล่ะ
1: บ่เป็นบ่มี
0: อ๋อมีเบอร์บ
1: ่เบอร์ใด
0: บ่แม่นเบอร์โทรศัพท์เด้เป็นแบบว่าเป็นเบอร์เป็นเหลือคันอารมณ์แจ่มใสนี่ได้อยู่เพราะว่าคันเป็นเบอร์เป็นบ้านหมุนเป็นวินนี่อัดความดันจะขึ้นก็ได้เขาหูในตัวเขาอยู่ดอกเออ
1: บ่เบอร์บ่ยังดอกดีๆอยู
0: ่ครับแม่
1: นอนฟังลูกหัวควรลูกด้วยนี่ล่ะ
0: โอ้ก็เลยอารมณ์ดีแจ่มใสเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอ้เออเอาดีแล้วล่ะแม่ครับผม
1: เมื่อเข้าไปจะเบิดละกะสิสั่งคือเก่าหั่นล่ะแม่ก็ได้สบู่ก้อนนึงได้ยานวดนวดอยู่นี
0: ่ว่าให้คันแม่นกินกาแฟลูกหลายรอบหลายเต้าแล้วก็สั่งต่อเนื่องแบบนี้มันบ่มาดอกความดันบ่มาใกล้ดอกไปไกลแล้วไปคูเวียดแล้ว
1: จ้าครูคันมันเปลี่ยนแต่สัตว์แม่ก็สิกินไปกินตายพุ่นล่ะ
0: จ้าแม่ดีหลายครับแม่จ้า
1: แม่จะคุยน้ำสีดอกมันเบิดแม่กระตั้งคือเก่าหรือรู้อ่ะ
0: สาธุเอาลูกคิดต่อแม่อยู่เด้ออีกหนึ่งแรงสนับสนุนเด้อแม่เด้อจ้าครับแม่คิดฮอดอยู่ฟังรายการลูกไปเรื่อยๆอย่าทิ่มกันให้เฮาจ้า
1: ว่าทิ่มดอกฟังซุมเมอร์ล่ะนอนฟังอยู่นี
0: ่ครับแม่ครับผมครับขอบคุณครับ
1: หัวน้ำลูกอยู่นี่ล่ะ
0: โอ้ครับแม่อารมณ์ดีเนาะแม่เนาะจ้าขอบคุณครับอีแม่ฟังเบิ่งซื้อแม่บ่เป็นตาอารมณ์ดีจักหน่อยได้แม่ท้องศูนย์วะนี่แม่เราคือบ่ศูนย์มีแต่ท้องยิ้มตั้งแต่สิได้ไปเปลี่ยนซื้อใหม่ได้นี
1: ่บ่ค่อยศูนย์ดอกลูกกันศูนย์หลักบ่มีมึงอยู
0: ่โอ้ปัดมาอีกละจ้าขอบคุณ
1: ต่อไปสิเอาหน้าที่ระบาดน้ำโมกอยู่เด้อให้ได้ซื้อน้ำโมกจักเทื่อก่อน
0: เขาเปลี่ยนเป็นช่วงคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินแล้วเด้สิย้อมให้คนว่าเป็นคนผู้ให้อยู่ติ
1: ย้อมอยู่เพราะว่ามันเฒ่าแล้วมันบ่งามดอก
0: เอ้ยกินกาแฟคอลลาเจนก็สิผิวพรรณสอใสเฒ่าตามเฒ่างามตามแก่แล้วแม่
1: จ้า
0: ขอบคุณจ้าอายุหลายอย่ามองข้ามได้ครับขณะเขาสิว่าบักเผาแก่ยิ่งแก่ยิ่งมั่นนะครับหนูจ๋ารักลุงไหมลุงนี่เป็นมะพร้าวแก่นะยิ่งแก่ยิ่งมั่นยิ่งคั้นน้ำข้างออกหลายบักเผาเด้อบักเผาเด้อหรือให้ลุงนี่ก็โม้จังเลยนะถ้าลุงโดนคั้นเยอะๆมันจะมีแรงเหรอวะสันมีสิเพราะว่ามะพร้าวแก่เนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเคี้ยวเหมือนเดิมผัดว่าโอ้ยคักแน่ได้นี่อันนี้มาจากไสเนาะนี่เนาะสวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับวันน่ะแต่ละลายอ่ะมาในหัวเตือนปั่นถือกเลขสิบ่ถือกเลขซะบ่วันนี้ฮะแม่ว่างใดว่าก่อนน่ะว่าเบิ่งก่อนนะเป็นจังได๋อยู่เนี่ย
2: แม่สั่งเฮ็ดจักขาดเฮ็ดจักขาดจะปุ๊บ
1: นะ
0: อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวอันเอาจักกระปุกนึงเนาะแม่เนาะช่วงมองใดครับแม่จ๋า
1: เก็บแรงมาได้พี
0: ่โอ้ยจำได้บ่เนาะนี่เนาะเสียงคุ้นๆอยู่เด้แต่ว่าแนวมันก็ดูคาดหลายแต่ว่ากะสิพยายามเอาเว้าไปจักน้อยบ่ต้องฟ้าบอกเสื้อคุ้นๆอยู่คุ้นๆเคยสั่งกับลูกอยู่มันบ่โอ
1: ้แม
0: ่แม่แม่ท้องสา
1: แม่ท้องสาชาติสมบัติบ้านโน่นล่าง
0: สาวัตถีสาวัตถีป้าแม่ยังคอยอยู่ติแม
1: ่โอ้ยคอยกับบ่ได้ยินเสียงเจ้าจะเคลียร์ด่วนไผ่ด่วนขาด
0: ผมสิบ่ได้เอิ้นแม่ใส่หมด1พุ่นติเจ้าคือสิมาบัดนี่คือจังได
1: ๋อันแม่อยากได้เครื่องสังขารปุ๊บนึง
0: อ้าวเดี๋ยวลูกส่งไปหายจ้าจ้าจ้าจ้าครับแม่ครับครับ
1: เอาแต่เครื่องสังขารก่อน
0: ได้ครับ
1: จ้าใส่เอามามันได้ขนาด
0: ครับครับแม่เอาเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อแม่เด้อแม่ขอบคุณครับอ่ะอีแม่ทางสาวัตถีโน่นลั่งอีหยังนะเฮือมหันกระไดกูดเสียงมี่บ่นะครับเนาะบั่นทมตัวนะครับสยามไส้นี่ FC แฟนคลับนี่อยู่สู่หม่องสู่แก่ครับแม่จ๋านี่แหละเขาเรียกว่าความรักนะครับเนาะความรักที่ยังมีนะครับความรักนะครับถ้ามันแตกไปแล้วมันก็ยากที่จะกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษามันไว้นานๆนะครับต่างความหักของคนมันบ่ได้ต่างจากแบ่งพันดอกแม่นะครับสยามไส้บ่ผิดบ่บ่ผิดเด้เนาะแม่นบ่ถ้ามันแตกแล้วมันเอาขึ้นยากยากตัวเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าฟังรายการลูกเต่าอยู่นี่นะครับเนาะลังเทียโทรไปหาผู้สาวโทรไปหาสู่หาแฟนนะครับเนาะคือจังอีแม่นั่นแหละนะครับว่างใดก็ฮัลโหลแม่โทรหาลูกชายโทรผิดหรือทิดฮอดโอ้ยก็คิดฮอดแล้วลูกหลาผู้ใดสิไปโทรผิดว่าซั่นนั่นล่ะหักกันหลายแพ่งกันหลายสวัสดีครับ
2: สยามชัยบอกผิดว่า
1: พูดมาสยามชัยเลยค่ะ
0: สยามชัยกำลังพูดจ้ะแม่จ๋า
1: เดี๋ยวค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ขอสายขอสักทีนะบัตรหน่อยเล่นยัง
0: ก็โทรมาจากไหนเนาะบ้านนี่มันคือโซ่เป็นผู้กำหนดกฎกติกาเองใช่เนาะบ้านนี่อีแม่อยู่สายอยู่สายอยู่สายบอกก่อนอยู่สาย
1: อยู่เพชรบูรณ
0: ์เฮ้ยคนเพชรบูรณ์เศรษฐีเมืองบักขามหวานนี่มันหน้าที่ระบาดจังไดเนี่ย
1: เอาไอ้อะไรยังก็ไอ้ช่วงระบาดนะ
0: มันเป็น
1: อยากได
0: ้เขาเอิ้นเขาเปลี่ยนซื้อไหมแล้วเป็นช่วงคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินได้น่ะนะ
1: ผู้ให้อันนี้ผู้ให้หรอกบอกผู้ให้ปันไหน
0: ผู้ให้ปันไหนแม่เอาพร้อมที่จะตอบปัญหาหน้าที่ระบาดไป
1: จ้า
0: พร้อมที่จะตอบปัญหาหน้าที่ระบาดไป
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเนาะแม่เนาะเอาเด
1: ้
0: อตั้งใจดีๆเด
1: ้อ
0: คำถามอันแม่ซื้ออย่างเนี้ย
1: แม่ซื้อแม่ยาวเลขจ้าก
0: ินกาแฟลูกสายไป
1: กินมาหลายกล่องแล้ว
0: ถือใจบ
1: ่ถือใจก็แม่บ่ทายน
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแม่บ่ทายบัดนี้เป็นได้เพราะกินไปแล้วทายบ่ครับแม
1: ่กินไปแล้วบ่ทายตะกี้ทายดิอยู่บัดกินกาแฟนี่บ่ทาย
0: ว้ายบ่บ่ไปซักขายดีแต่บัดนี้บัดนี้
1: เดี๋ยวมาละค่ะมันกินให้มันทาย
0: อ๋อเอาแล้วคือสิสิคือสิกินต่อสั่นเนาะ
1: ก็อยากกินต่อเพราะว่าตาแม่มันมองแม่มองบ่เห็นบ่ค่อยเห็นมันเป็นฟองฟางวันนี้แม่ก็เลยเห็นก็โชว์วิทยุว่ามันรักษาดวงตาดำแม่ก็เลยซื้อมากินเอามากินแล้วมันก็เบาที่ฟางแล้วมันก็หายออกมันก็แจ้ง
0: อ๋อ
1: แม่เลยกินต่อ
0: โอ้ก็สิมักเนี่ยว่าที่แม่ครับแม
1: ่
0: เดี๋ยวลูกเบิ่งก่อนเด้อมันมีเกี่ยวกับสายแต่อ๋อสารสกัดจากใบแป๊กกวยช่วยป้องกันและดูแลศูนย์กลางจอประสาทตาไม่ให้เสื่อมลงอ๋อสารมันมีใบแป๊กกวยแม่สารสกัดจากใบแป๊กกวยดีประโยชน์ต่อดวงตาในกาแฟบักหลาเข้าใจแม่แล้วคันวางซันโอ้หมายถึงว่ากินแล้วตาแจ้งว่าที่แม่ครับ
1: มันตาแจ้งที่แ

0: ใหม่
1: ครับแม่แม่แม่เป็นคนที่ได้ไปใส่มาใส่บ่ครับอยู่ไว้อยู่อยู่เพชรบูรณ์นี่อยู่แต่เพชรบูรณ์ติบ่ค่อยได้ไปใส่เตี้ย
0: บ่ค่อยได้ไปใส่มันอยู่บ้านมันอยู่บ้านพ่อมันอยู่กับพ่อบ้านแม่อยู่กำแพงเพชร
1: โอ้ครับแม่เข้าใจแล้วครับมาอยู่กับอันพ่อพ่อหมายความว่าแต่งงานกับอีพ่อแล้วเลยมาอยู่น้องกัน
0: จ้า
1: อ๋อครับแม่ได้จักคนแล้วล่ะครับแม่ได้ลูกจักคนแล้ว
0: บ่ได้น้ำกันดอกได้แต่ลูกลูกเก่าก็พ่อเก่าเด้อได้ผู้นึง
1: อ๋อครับแม่หักหอม
0: ใช่แล้วมีหลานแล้ว
1: หักหอมก็ดีอยู่เนาะอยู่น้ำกันก็ได้เนาะ
0: ก็ดีอยู่ขอดูแลดีอยู่
1: โอ้จ้ะแม่เอากันตาแจ้งตาใสได้ประโยชน์จะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวลูกสิให้กว้างระบาดเด้อแม่เด้อ
0: จ้ะแม่บ่กินบ่ได้แม่ว่าเปลี่ยนบ่ได้พ่อว่าบ่ได้บ่ต้องซื้อแล้วครับว่า
1: ครับแม่เอ้า
0: ตายบ่ออก
1: อืมครับแม่จ้ะๆๆ
0: ก็บ่ให้ซื้อแม่แล้วบอกโอ๊ยมันคือปลายตามันก็แจ้งทายบอกทำเลยกินมะขามมาก็แม่ละ
1: โอ้ขับมะขามมืดดอกว่าที่ยุ่ง
0: มะขามมืดดอกกินมะขามแน่กินบางยมแน่ให้มันทายอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้แม่ก็พ่อไปตายอย่างหัวเนาะโอเคครับแม่เอาพร้อมพร้อมพร้อมแล้วรู้สิตอบคำถามคำถามได้ป่ะไหนแม่ครับครับแม่
0: จ
1: ้
0: า
1: ให้แม่บอกซื้อดาราดาราหนังที่แม่รู้จักรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้เบิดเลยไล่ตั้งแต่สรพงษ์ซาตีจารุณีสุขสวัสดิ์ทุ่นท้องใจพุ่นละเออเนี่ยก็ทุนหิรัญยศทรัพย์อะไรเออเอาแม่ไล่มาให้หาคนขอหาคนคันแม่ตอบตอบถึงลูกไห้เลยหนึ่ง
0: ว่าจะไหนทุนท้องใจ
1: เอออ่ะทุนท้องใจอันนักร้องอันได้ไห้หนึ่งนักร้องทุนท้องใจสอง
0: สรพงษ์ซาตี
1: โอ้ยก็จะแม่นยางน้ำกวนลูกพดเอาเอาความคิดเจ้าของสันดอกเอาหนึ่งหามบ้านน้ำลูกเอาแม่รู้จักดาราผู้ใดเนี่ย
0: แม่บอกให้หูจักดาราปันไหนนะ
1: โอ้แม่บอกให้หูจักดาราเนาะแม่เนาะครับเอาสิแม่แม่อยู่เพชรบูรณ์เอาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมาหายางเอาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมาหายางหนึ่ง
0: รสเปรี้ยวบักม่วงม่วง
1: อ่ะบักม่วงบักม่วงส้มโอ้บักม่วงส้มอืมต้องกินกับน
0: ้ำ
1: จ่าสอง
0: แล้วก็มะขามมะขามมะขามก็เปรี้ยวแล้วมะขามพิจิตรเปรี้ยวก็มี
1: โอ้ครับโอกาสที่จะบุญเปรี้ยวกับพี่อ่ะแต่ว่าส่วนส่วนมากหวานเนาะแม่เนาะเพื่อบ่ให้มีปัญหาหวานส่วนใหญ่เอออ่ะ3
0: อีหยังอีล่ะหาอย่างเงี้ยบักยมตัว
1: เออบักยมเอาบักยม4 5 5 5
0: อย่างอย่างเลยวะ
1: บักแนวสมสมแม่นเที่ยวบีบบีบบีบใส่ลาบใส่ก้อยได้บีบเนี้ยพาแล้วก็บีบ
0: เนี้ยหนาวบักหนาว
1: โอเคแม่ที่มันเป็นเหลี่ยมหลายๆหน่วยสีเหลี่ยงเหลี่ยงมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมคือจังบักบวบเด้เขาเอิ้นบักหยัง
0: เฟืองเฟือง
1: โอ้ยบ่ได้ไหลแล้วว่ะเด้โอเคเลยจ้าแม่แจ๋วเลยเดี๋ยวลูกส่งให้เนาะแม่เนาะครับ
0: จ้า
1: บักทันสมบ่แม่บักทันน่ะ
0: บักทันบักทันบ่สมบ้านแม
1: ่โอ้ครับบักทันบ้านแม่หวานดีเนาะ
0: บักทันบักทันบ่สมบ่ดีมันเปรี้ยวหวานจ้า
1: โอ้เปรี้ยวหวานเขาเอิ้นว่าบักทัน3รสบ่แม่รถอย่างนี้ล่ะรถกระบะรถจักรยาน
0: รถกระบะรถจักรยานรถกระ
1: บะมาสับสนเลยแม่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลูกส่งให้จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าบายบายบายบายบายบายโอ้ยนะครับผลหมากหลากใหม่มันหลายผลดอกแนวกินแนวอยากแม่จ้านี่ก็เป็นช่วงหน้าที่ระบาดเนาะเอาเดี๋ยวฟังเพลงก่อนผัสซีว่าโอ้ยสยามใช่มากหอดก็มีแต่โฆษณาประสันเอาแม่คนเฮาสุขภาพดีบ่ได้มานั่งเฝ้าสยามใช่เด้ส่วนมากมีแต่ซุ่มปวดแข้งปวดขามื่นซ่านนิ้วล็อกฝ่ามือจังเอ็นยึดคอเข้าเสียมกระดูกทับเส้นเด้แม่นบ่แม่แต่มี2แบบละให้แม่เอาขออนุญาตก่อนเปิดเพลงสั่นๆพ่อเป็นกระไสเนาะแม่เนาะแม่ครับคันแม่มากกินกาแฟแล้วมันได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพและกะขอเข้าผมอยากให้แม่พิจารณากาแฟที่ซื้อว่าห้อมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนเป็นอย่างคือวางสั้นคือผมเอาใส่คอลลาเจนแล้วมันเป็นสูตรเฉพาะแม่จะไปเปรียบเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นเด้อร้านของลูกคนหุ่มซื้อนี่หนึ่งผมว่าได้ขายแพง2ปลอดภัยทุกถ้วยและสุดท้ายที่คอลลาเจนใส่ไปในถ้วยก๋วยเตี๋ยวของลูกนี่อุ๊ยมันเป็นเอกลักษณ์สดงามใดนัวคนอีหลีครับแม่นะครับลางคนก็กินถือลางคนบอกว่าโอ๊ยแม่ไงนี่ข่อยมึงเงิดแท้อยู่เพชรบูรณ์เรากินกาแฟสยามไส้เราบ่ไทยเราสิกินหยังไทยสิบ่ได้เอาระเบิดหินพุ่นบ่ยัดดากเจ้าปองนะครับกองก้นจุดขูดจะค่อยขี่ออกคุณบอกจริงๆกาแฟของลาเนี่ยมีใบแป๊กกล้วยอันนี้อีแม่ได้ประโยชน์กับสายตาแล้วแม่มาถึงทางแล้วแต่มันสิมีสมแขกมีคำฝอยนะครับมีสารสกัดจากนะครับเนาะยังก็เขาเอิ้นนะแอลคาเนทีนนะครับสารสกัดจากไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายแม่อาจจะต้องคอยกิน

0: ก็อยากไปนะครับเบิ่งจักหน่อยซะก่อนแต่ถ้าเกิดว่ากินน้ําหลายๆน้ําก็ดีได้แม่กินน้ําหลายๆย่างเหินเดินแน่ถ้าย่างได้นั่นน่ะนะครับอย่านั่งจุกจุโลไหลบ่มันพระพุทธรูปหรอกอยู่วัดอ่ะนะครับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเดินเหินเป็นปกติเดี๋ยวก็สิขี่ง่ายทายคล่องเองดอกคันบ่ทายอีหลีเออกะแท่งดาคือเท่าสีโคตรสวนเอาเออสวนไปสวนมายังบ่ทายอีอยู่กะบ่ต้องกินแม่มันละเขากินกาแฟบักล่าอีแม่ว่าเราได้ประโยชน์กับดวงตาว่าซั่นอันผมก็เลยมาเปิดเบิ่งในสารสกัดอ๋อมันมีใบแปะกล้วยใบแปะกล้วยช่วยในเรื่องราวของการดูแลศูนย์กลางจอประสาทตาตื่นมาเศร้าขึ้นมากผู้ใดที่กินกาแฟบักล่าแล้วขี้ตาโพแม่ขี้ตาโพนะครับเนาะเออสพัดไป 3-4 มื้อเริ่มตาแก้งตาใสขึ้นอันนี้ยกประโยชน์ให้กับสารสกัดจากใบแปะกล้วยอยู่ในกาแฟฮอมคอฟฟี่สีเขียวก็ได้เกินเด้อเอ้าอันนี้คือได้เต็มๆนะครับและที่สุดของที่สุดคือเหมาะกับเศรษฐกิจตอนนี้นะครับคือแม่ได้ใจแค่145บาทผมขออนุญาตย้ำแม่กล่องนี้145บาท2กล่อง290 4กล่อง580ได้น้ำมันนวดกับสบู่ไปย่างละอันหรือเอาสบู่2ก้อนน้ำมันนวด2ขวดก็ได้สั่ง10กล่องให้ผมได้เด้อแม่ผู้ใดที่มักสบู่4ก้อนหรือเอาน้ำมันนวด4ขวดกัดเลือกได้เลยหรือเอาย่างละ2ก็ได้อันนี้จ่ายแค่ 1,300 10กล่องจ่าย9กล่องเท่ากับได้ทั้งหมดนี่กล่องละ130บาทจาก145เหลือ130แต่อีเมียผู้ลังคนบอกว่าสิไปวัดล่ะสยามใช่สิซื้อไปฝากลูกเคยสยามใช่สิซื้อไปฝากแม่ดองสยามใช่สิเอาไปวัดไปว่าสยามใช่สิเอามาขายอยู่หน้าร้านลองเปิดกิจการขายเบื้องก่อนอยากได้น้ำมันนวดไปเถียมพร้อมอยากได้สบู่ไปเถียมน้ำเอาชุด20กล่อง20กล่องตกกล่องละ125บาท125บาทได้20กล่องตกกล่องละ125บาทคือ 2,500 บาทน้ำมันนวดได้4ขวดสบู่ได้4ก้อนหรือเอาน้ำมันนวด8ขวดเลยก็ได้สบู่8ก้อนเลยก็ได้เลือกเอาและสุดท้ายเอาใจคนมักแบบลั่งเด้อแม่เด้อแบบเป็นลั่งแม่ครับอันนี้คือว่าเศรษฐกิจมันบ่ดีบักหล่าสยามไส้เห็นอีพ่ออีเมียลั่งคนมีลูกมีหลานนะครับเขากลับมาอยู่บ้านอยู่ซองเขาก็อยากมีเวียกมีการมีงานเฮ็ดมึงไปเล่นขายกาแฟให้หน้าสยามไส้นั่นน่ะเดี๋ยวยายสิพาไปขายไปขายน้ำบ้านไปว่างร้านค้าก็ได้สั่งไปแบบใดล่ะฮึสยามไส้เอ้าแม่นะครับก็สั่งเอาแบบเป็นลั่งไปรวดแล้วเนาะมันตกกล่องเท่าไหร่ลูกลากันเอาเป็นลั่งมันตกกล่องละ90บาทแม่ได้48กล่องได้48กล่องลั่งหนึ่ง 1,430 บาทส่งตรงจากโรงงานเป็นราคาเดียวกับที่ลูกซื้อมาเลยอันนี้ถือว่าอยากให้พ่อให้แม่เอาไปค้าขายไงมือนะครับผมว่าไงว่าแม่ขายจังใดก็ได้กำไรบ่คือผมขายเด้ผมขายแม่สั่ง2กล่องผมก็มีค่าส่งละ80บาทแม่สั่ง4กล่องผมก็มีค่าส่งละ100บาทสุดท้ายนี่อีแม่บ่มีค่าส่งเนี่ยกำไรของแม่เต็มๆเลยได้ดีกว่าลูกกว่าหลานหลายผมเลยอยากว่าเอาจังซี่ซะแม่แม่อยากเอาไปขายซื้อไปกินกะดีหลายเด้อแม่เด้อซื้อไปขายก็มีกำไรแม่ให้โอกาสบักหล่าสยามไส้ขายแบบเป็นกองให้แล้วลูกเอามาให้แล้วพ่อพิจารณาหินตองเบิ่งแน่นะครับแต่ละมื้อแต่ละวันเดี๋ยวเบิ่งมื้อนี้ผู้ใดซื้อเป็นลั่งแน่บัดสยามไส้มีแม่อังคณาอินทนนท์ครับอยู่ที่ตำบลค่อนสายอำเภอกู่แก้วอุดรอันนี้เอาไปลั่งนึงสบู่พร้อม10ก้อนบักสบู่บักขามได้นี่ป๊าดแล้วก็มีอันนุ่มย่างงามอันนี้ก็เอาไปอีกลั่งนึงนะครับอีแม่สำล้านอยู่ที่ตำบลหินหน้าค่ำอำเภอกระนวนขอนแก่นอีกลั่งนึงอีแม่อีพ่อแก่นครับวัฒจักรอันนี้อยู่บ้านโน่นสว่างตำบลหน้าเพียงอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเอาไปอีกลั่งนึงร้านทำโล่งอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ FM 94ตลาดสบ้าย่อยอำเภอสบ้าย่อยจังหวัดสงขลาก็เอาไปลั่งนึงนะครับดีเจลุงที่ว่าครับโอ้อยู่ถนนพัฒนาการท่าล่อท่าม่วงกาญจนบุรีก็เอาไปลั่งนึงคือกันป๊าดเฮ้ยหลายอยู่ตัวนี่มั้ยอู้มื้อนี้คือได้ขายลั่งหลายแท้ว่าคุณคำเข้นสีประเสริฐอันนี้อยู่ที่บ้านดงประเสริฐตำบลควนเมืองอำเภอเชียงยืนสารคามก็เอาไปลั่งนึงเอาไปขอแบ่งซื้อกับเพื่อนก็ได้แม่บ้านใกล้กันมองใดสวัสดีครับฮัลโหล
1: ฮัลโหลอ่างกาแฟได้ด้วยจ้ะอ้าวคือว่าช่วงปู่คือได้ที่สร้างจ้ะ
0: แม่จ๋าเขาตอนนี้เขาแถมนี่คือเขาแถมไอ้น้ำมันนวดกับสบู่น้ำมันนวด2ขวดก็180แล้วได้แม่มันคุ้มกว่ากันหลายอันนั้น145บาทนึงอ่ะโปนี่ก็ดีอยู่เขาเฮ็ดฐานลูกค้าแล้วแม่ครับลางคนก็ว่าได้กาแฟ4กล่องแล้วก็อยากได้น้ำมันนวดหลายๆจังซี่ก็เลยแถมน้ำมันนวดให้2ขวดลางคนก็อยากได้น้ำมันนวดลางคนก็อยากได้สบู่เขาเลยจัดแบบนี้ครับแม่แต่ความคุ้มค่ายังเหมือนเดิมจ้ะแม่จ๋ายังคุ้มอยู่บ่ต้องกังวลเด้อมองหั่นเด้อจ้า
1: บ่แม่นั่นนี่แม่ได้ว่าเพิ่นเคยแถมถูกแถมสบู่มาให้พร้อมหรือว่าเพิ่นตัดออกจากกาแฟบ่แม่ได้วางส
0: ิแม่นๆแทนที่สิได้กาแฟ5กล่องก็เลยว่าเอางบจงเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นน้ำมันนวดให้แม่แถมถูกแถมสบู่ให้บางคนก็อยากได้แนวนี้จังซี่แม่เลยเฮ็ดหาเดี๋ยวสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ดอกแม่รอบนี้เอา4กล่องก็คุ้มอยู่เข้าใจบ่เนี่ย
1: จ้าจ้าอันไหนก็จ้า
0: เข้าใจอยู่เนาะข้อหมายน่ะ
1: จ้า
0: ได้กินแล้วเตี้ย
1: กันนุ่นได้กินแล้วมะฮอนมาๆนี่จากโน้นสมุนจ้าจากแม่สุภาพหน้าหมูค่ะได้กินแล้ว
0: สมพ่อเพิ่นอารมณ์ดีแต่เศร้าเนาะอีแม่เนาะเอ้ยคักหลายเ
1: ออจ้ากินแล้วนั่งตำสารที่นี่ล่ะจ้า
0: แม่นตำสารหรือตำเอียวเอาดีๆทำตัวลูก
1: ตำสารจ้าตำสาร
0: บ่
1: ตำสารผู้เดียว
0: ตำสารนี่ได้กำไรหรืออยู่ทุน
1: เพื่อนละเพื่อนเลยเพราะมันตำเยี่ยวได้จ้าตำสาดที
0: ่
1: เหล
0: ือ
1: เ
0: ดียวใครอยู่กันว่าที่ว่าตำเยี่ยวที่สะดวกจ่าเดียร์ละแม่จ่า
1: ตำเยี่ยวตำส
0: ู
1: งแม่เห็นเหล็กว่าเปลี่ยนดอกแม่เปลี่ยนได้ตำสาดกับวันที่16กับวันที่1น
0: ่
1: ะ
0: นานสักตัวล่ะโอ้กังแมนคักถือว่าเป็นคณิตศาสตร์ชาวบ้านที่บ่ประสานงานกับภาครัฐเนาะแม่เนาะครับซื้อย่ำใดละบ่มัน
1: มีได้กาแฟกับฮ้อนอะไรจ้าได้กินแล้ว
0: ได้ทูบบ
1: ่จ้า
0: ได้ทูบบ
1: ่ได้จ้าได้ทูบ
0: อัน
1: หนึ่งกับสบู่ซ้อมก่อนจ้า
0: บึ้ยก็เจ๋วแต่ว่าอีแม่เอาเจ้าเมื่อหลังคันเมื่อหลังจำสาดปวดขาปวดแข้งคักๆอย่าลืมมาเอาดีเอลซีไปกินนะเด้อสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณจ้า043009กด83ตัวลูกสิขอเปิดเพียงก่อนแล้วจะคอยมาสู่หน้าที่ระบาดอีกรอบนึงและกาซิมาเบาเรียง DLC ให้ฟังซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรายการซึ่งตอบโจทย์โพดอีหลีสำหรับคนที่ปวดขาลางคนขาดหวังหลายอยากได้กาแฟบักหลาไปกินย่อนปวดขาย่อนเอ็นตึงคอเข้าลันแต่ว่ากินไปแล้วคอเข้ากะม่อนอยู่กลุ่มนึงอ่ะกินไปแล้วคอเข้ามอนโอ้ยเฮ็ดเวียกในบ่เศร้าแล้วดำบักโจกบ่ออกจากมือกลับบ้านฮอดบ้านแล้วฮ้อนวือปวดแข้งปวดขามึนซ่านิ้วล็อกนะครับมันตึงน้ำเส้นน้ำเอ็นสิได้กิน DLC ได้บ่เนี่ยไปแก้ล่ำมันนะครับเข้ากันดีหลายนะครับแม่จ๋าซ้ำกันกับผัวเมียละสมัยกับไฟปนกันมันบ่เบื่อคือจังเสื้อพี่น้องนอนไก่แห่งอุ่นโดนปวดขาคักๆจัดไปเลย DLC กองละ290บาท2กอง500 4กอง980คันอยากเติมคอลลาเจนอยากให้ผิวพรรณสอใสเป่งปังกระชุ่มกระช่วยได้น้ำมันไขคอได้กระดูกอ่อนนอนก็ดีขี่ก็ง่ายไทยก็คล่องคือจังอีเมลเพชรบูรณ์ว่าโอ้ตาส่งแกงไว้สยามไส้เดี๋ยวนี้อันแง่หูเข็มได้แล้ว นอนยามมือขึ้นก็ฝันเห็นเลขก็เห็นชัดชัดแต่กี่แต่กวนหามานี่ฝันยามใดล่ะเห็นแต่ตัวมั่วๆย่อมตาบ่ดีกินกาแฟบักหลาส่วงคือว่าซั่นนี่แม่วะขอบคุณครับจบเพียงนี้เรามาลุยกันต่อนะแม่043 009888

0: จริงแล้วเขาบอกว่าอันคนทุกบ้านนอกนี่นะครับยังมีความสุขต่อกว่าขี่คอกในเมืองผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าลางเทื่อการเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพมันลำบากนะครับกิจการบ้านเฮาซื้อมือมีเบิดแล้วครับแม่ข้าเจ้าบ่จําเป็นต้องเข้าไปในเมืองแล้วซื้อมือนี่นะครับจากอีนางนี่มันก็สิเปิดร้านค้าเปิดธุรกิจใหม่โทรหาอ้ายอ้ายมาอุดหนุนน้องแน่เด้อ จังได๋ก็ได้ว้ายกันอ้ายกลับบ้านอ้ายสิไปอุดหนุนอีหลาคนแรกเลยว่าซั่นอ้ายอีหลาขายหยังบอกว่ารถเพียงมีแต่จอบที่จะไปซื้อได้ทั้งนี้ก็ได้ว่าซั่นขายโรงศพว่าซั่นขายโรงศพโอ้ยบ่อุดหนุนง่ายดอกเด้อกันเป็นแนวนั้นว่าซั่นมาว่าซั่นพ่อกันแท้ๆแล้วเฮาว่าซั่นออกพรรษานี่เด้ออ้ายเด้อว่าซั่นอ้ายมากินลาบเป็ดบ่แม่นบ่อ้ายมากินข้าวปุ้นแม่นบ่เอาเครื่องเทศอยู่กรุงเทพมานําเด้อว่าซั่นเดี๋ยวนั่งเสียสู้กินว่าซั่นเอ้ยผู้บ่าวก็ซื้อมาเป็นปุ้มเป็นเป่านะครับน้องขอว่าผู้สาวเสียสู้กินบอกให้เตรียมเครื่องเทศมาล่วงลวดปั๊บขนมาบ่สิเป็นตลับปัดผ่าไตจีวอนขนมาคักว่ามันสิไปเฮ็ดบุญกฐินกับผู้สาวบอกว่าเอาเครื่องเทศมาสิเฮ็ดลาบเป็ดสู้กินเนาะนี่ล่ะเป็นจังซั่นแล้วยังว่าอยู่กรุงเทพแล้วบางทีคุยกับคนบ้านเฮาก็บ่ใครรู้เรื่องกันตั่วนะครับจังได๋ก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะค่อยเติมค่อยเติมเสริมมากันแล้วกันเนาะเอ้าจากไสเนาะนี่เนาะสวัสดีครับผมหนุ่มสยามไส้ครับ
1: ขอใช้สวัสดีย้ำใช่ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: แม่บอกแม่เดี๋ยวผมกันจำว่าผิดแม่เคยขอเพียงลอยไถแปนบอกกับผมอ่ะ
2: เป็นสั่งแล้วยังว่า
1: ลอยไถแปน
0: จ้าแม่ว่าไงว่าไง
1: เออคือต้องนาทีละบาทนะคะ
0: อยากได้นาทีละบาทนาทีละบาทเตี้ย
1: ครับผม
0: เอาส่งสัญญาณส่งสัญญาณก่อนโอ้ยุ้ยใส่ไหนยุ้ยสาย
1: ไปอยู่กา
0: ลสินเอาคนกาลสินก็อยากได้น้ำมูจิติเมืองอันดินดำน้ำซุ่มปันนั้นเงินบ่อึดบ่อยากอ่ะนะ
1: โอ้ยอึดอยากตัวน่ะจังว่าตาเงินผู้เฒ่าออกว่าสิซื้อกันได้กันมันก็หมดก่อนซื้อมากูบ่นทางไหนน่ะมันหมดไปแล้วนะ
0: โอ้
1: ได้แต่ว่าพอว่านักบาทหลวงพ่อบังดูซั่นล่ะ
0: แม่อันเดียวลูกส่งสัญญาณลูกส่งสัญญาณปั๊บแม่โทรมาเลยเด้อจบเพียงนี้ปั๊บนี่มาเลยเด้อแม่เด้อจบสปอร์ตโฆษณาชุดนี้เด้อจ้า
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับครับแม่จ้าจ้าจ้าเอาคักแน่043009กด83ตัวแม่เอาสิผู้ใดอยากได้นาทีละบาทจบสปอร์ตโฆษณาชุดนี้บักลาให้เลยนะให้ทุกคนนะนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับกับช่วงคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินนาทีทองนาทีละบาท
3: รู้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
4: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
5: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยะถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะก๊วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร 043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
0: นั่นแหละครับแม่แม่จดเบอร์ผมท่านบอย่ำเด้อลูกชายสิย่ำเบอร์ไว้ก่อนเด้อ043-009-888 043-009-888จ้ะแม่จ๋าเอ้ามาแล้วสายแรกครับสวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับฮัลโหล
6: แม่ที
0: ่อ
6: ยากส
0: ั่
6: งกาแฟอ๋อ
0: แม่อยากได้กาแฟแม่สิเอาจักกองเอาซีกองหรือเอาสิบกองดีครับแม่
6: อ
0: ัน ส
6: ิบกองนี
0: ่ได้น้ำมันนวด2ขวดได้สบู่2ก้อนเหลือน้ำมันนวด4ขวดเลยก็ได้สบู่4ก้อนเลยก็ได้ครับแม่จ๋าบอกไงว่าเดี๋ยวก็แถมสบู่ฟรีอีกแถมกาแฟอีกกองนึงฟรีครับแม่คุ้มยุชุดนี้
6: เอาสบู่4ก้อนครับน้ำมันนวด
0: บ่แถมกาแฟอีกกองนึงครับแม่จ๋าเป็นจ่ายแค่9กองจ่ายแค่9กองได้กาแฟเป็น10กองจ่าย9กองได้กาแฟอีก1กองฟรีเป็น10กองแล้วก็ได้น้ำมันนวดหรือสบู่ก็ได้4 4ก้อนจ้ะ
6: แล้วแม่อยากได้สบู่กับอยากน
0: ้ำมันนวดก็อยากได้สบู่ก็อยากได้มันบ่แม่
6: แม่
0: เอา
6: ก็เอาอย่างละ4ก้อนบ่
0: ย่างละ2ครับเป็น4ครับแม่จ๋า
6: โอ้อันน้ำมันนวดก็2อันสบู่ก็2เป็น4
0: แม่พอบ่
6: แถมถูกอันมหาลาภน้ำ
0: ถูกมหาลาภให้อันนึงคันให้2อันมาสิสับสนจักสิเอาตัวใดดีโอเคบ่จ้า
6: โอเค
0: โอเคจ้าส่งหม่องเก่านะแม่เนาะจ้า
6: แมน
0: รับแล้วครับผมโอเคขอบคุณครับขอถวายบังกะโลพะยะค่ะขอบคุณเด้อแม่เอ้ยมาต่อเลยครับแม่จ๋าลูกสิไปแล้วเด้ผู้ลังคนสยามไส้แม่คืออยากร้อง DLC แท้สยามไส้โอ้ยแม่ฟังแต่ซื้อ LD เวลาซี่ก็ดีเวลาแน่ๆไปไงเลยเนี่ยเวลาเดินเหินก็สะดวกเวลาเกี่ยวหญ้าให้ง่วงให้ควายก็โอ้ยดึงเคียงเนาะแนวเกี่ยวกระซากมือนึงก็ล็อกมันไว้เนาะมันก็สิตึงสิเคียงแน่มันบ่ครับพ่อแล้วมันดีปานใดถ้าเกิดว่าลูกไส้ได้เอา DLC มาให้พ่อให้แม่1กล่องขายเท่าไหร่ล่ะสยามไส้1กล่อง290พ่อคันพ่อปวดพ่อกิน DLC เด้อดีกว่ากินยาเคมียาฝรั่งอยู่ไดลูกว่าเนาะมันจะค่อยบ่ไปตกตะกอนนอนก้นแพ้ตับแพ้ไตสวัสดีครับกินได้ต่อเนื่อง
7: แม่มากินได
0: ้เอากาแฟไปกินแน่เอาตัวพ่อครับเชิญเลยครับเอา4กล่องหรือเอา10กล่องพ่อ
7: เอา4กล่องจ้ะบ้าน
0: 4กล่อง580แต่ว่าคัน10กล่องนั่น 1,300 แถม1
7: 580ดิ
0: รับทราบครับแม่ถูกต้องครับพ่อ
7: เอามาส่งไหนนะ
0: ครับอยู่สายอยู่สาย
7: อยู่สุวรรณ
0: พ่อบอกบ้านเลขที่เลยครับพ่อครับ
7: สุวรรณตำบลทางเสือก
0: ครับบ้านเลขที่พ่อเท่าไหร่เหรอว่าเบิ่งกันน่ะ
7: บ้านเลขที่61
0: 61
7: หมู่7
0: บ้าน
7: คำพลิน
0: ตำบล
7: ทางเสือก
0: อำเภอ
7: สวรรณภูมิเลยนะ
0: รับทราบครับพ่อชัดเจนพ่อเดี๋ยวผมส่งไปให้เอาของแถมเป็นสบู่ก้อนนึงแล้วก็น้ำมันนวดทับทิมสยามอีก1ขวดได้พ่อเด้อ
7: ครับ
0: รับทราบครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ้ามาคือแน่นอนเทว่าอีพ่อบ้านเฮาก็ได้เอาคนบ้านเดียวกันบ้านนึงเมืองเดียวกันบัดย่ำอยากได้กาแฟบักลาอีแม่จดเบอร์ไว้ผมมีให้ทั้งเบิด3เบอร์043-009กด83ตัว043-009กด83ตัวมันสิมี9ตัวนะแม่เด้อแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับอีกเบอร์หนึ่ง089-422และก็4444 089 422และกับ4444อ่ะนี่มาจากไซน้อนี่เนาะหวัดดีครับสยามไส้ครับ
8: เออแม่มาจากไหนกาแฟต้องมาบาดเช็คกล้องให้เสียง
0: โอ้ยมาตาทาอยู่เนี่ยเอิ้นทาอยู่เนี่ยเหลียวรับทั้งอยู่เนี่ยอีแม่พร้อมที่จะเล่นเกมไป
8: เรียนด้านไหนล่ะ
0: เคยกินกาแฟลูกไปอืม
8: โอ้ยแม่กินมาจากกล้องแล้วนี่อันนี้เอาเบอร์โทรศัพท์น้องโทรได้ดิบ้านของแม่น่ะมัน0086080945นี่ได้ของแม่น่ะสั่งยาสั่งกาแฟแล้วมื้อนี
0: ้อ๋อโอเค
8: ครับแม่สั่งแล้ว
0: โอ
8: ้2 3 4ละเพิ่นไอ้แม่มันทันจะเสีย
0: สมพอเสียงหัวอารมณ์ดีมีความสุขคักหลายอีแม่น่ะเนาะแม่เนาะครับแม่เป็นจังได๋ล่ะกินกาแฟบักหลาแม่มักหม่องใดครับแม่เว้าลูกฟังแก่น้อย
8: ดีแหละเน
0: า
8: ะดี
0: อ๋อครับแม่นี่ตัวเขาว่า
8: ตั้งให้น้องน้ําซึ้งๆให้มีคุณได้เดินพี่น้องน้ําคนได้ตัวนึงแม่หลายเที่ยแล้วได้เดี๋ยวน
0: ี้แม่นักร้องที่แม่มักนี่คือนักร้องที่แม่มักนี่คือผู้ใดครับแม่ครับ
8: โอ้จะมักเหมือนทุกคนล่ะ
0: มักเบิดสู่คนมาสิมักล่ะเอาคันมักเบิดสู่คนให้แม่บอกนักร้องที่แม่มักมาหาคนคันแม่ตอบถูกได้เลยลูกให้เลยนะครับ
8: โอ้ยนักร้องนะ
0: จ้า1
8: นักร้องก็มีไอ้ผ่องศรี
0: ผ่องศรี2
8: ชลพล
0: ยัง
8: ชลไอ้ไว้โพด
0: ไว้โพดยังอีก
8: จ้าแล้วก็อันยังล่ะอันคือบ่ได้เสือมั้ย
0: ผ่องศรีไว้โพดฮะ
8: จ้า
0: อันยังอีกช้อช่างช้อช่างชออาเมืองสิงห์แม่ยัง
8: ใช่ยังสิง
0: ห์เอ้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคันมักรุ่นนี้นะมีผู้ใดอีกเอาอีกคนนึง
8: คนตั้งใจเดี๋ยวค่ะ
0: โอเคจ้าแม่ชัดเจนลูกทรงหม่องเก่าเนาะได้กาแฟ1บาทเนาะแม่เน
8: า
0: ะ
8: จ้านี่แหละแม่ก็ไปช่างยุ่งอย่างนี้ล่ะเอามาทำกันล่ะ
0: เอาลูกไปเด้อแม่เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊สมีจำ

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ชายชายชายชายชาย
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักหนึ่งคืน
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
3: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026นะเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่ตึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับเรากลับมาดูแลกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ครับเรียกได้ว่าเราทักทายกันทุกวันเลยนะฮะไม่มีวันหยุดครับหลังมื้อเที่ยงแบบนี้13นาฬิกาโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง14นาฬิกาครับจะเลือกเอาเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาเปิดให้ได้ฟังกันที่นี่ 98.25 บันดุงครับเราได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบันดุงอาคารสีเขียวครับที่จะอยู่ดูแลกับเราตลอด1ชั่วโมงนะฟังเพลงลูกทุ่งเพราะไปด้วยกันครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนพูดคุยกับเราได้ที่นี่0885719422คุยกันหลังไมค์ได้เลยนะครับเพิ่มเติมเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงบ่ายกับเราครับมีเพลงไหนที่อยากจะฟังก็พูดคุยกับเราได้เดี๋ยวไปฟังงานจากสอนเพชรสอนสุพรรณมอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับแล้วก็ยอดรักสลักใจกับเพลงขาดคนหุงข้าวครับ

คุณฟังครับสำหรับในช่วงบ่ายของผมนะครับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรานั่นก็คือร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับอยู่แล้วก็ดูแลไปกับเราที่นี่นะครับให้เราได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันแน่นอนครับตอนนี้ไปฟังงานจากเบิ้ลปทุมราชก้องห้วยไร่แล้วก็งานจากแซคชุมแพ3คนร้องเพลงนี้ด้วยกันกับเพลงฮักแพงครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ทิมน้องไว้ตรงนี้ละนะฮะงานจากเสียงร้องของข้าวทิพย์ธิดาดินครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนเฉยเร่ครับดูแลการ1ชั่วโมงโดยประมาณพร้อมกับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับนั่นก็คือร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับมีจำหน่ายทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปรับปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าให้คุณฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกับเราได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้เลยครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 กับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างอย่าลืมนะครับสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะครับนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราฟังเพลงกันต่อครับต่ายอรทัยฝากพรุ่งนี้ไว้กับอายครับ

โลกยังมีผู้ชายแบบอ้ายนะฮะเสียงร้องจากมนแคนแก่นคูนฟังจบลงไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนชัยเริศครับเพิ่มเติมเพลงได้ครับ0885719422คุยกันหลังไม่ได้ดูแลพร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ไปแล้วครบจบกันแน่นอนที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายด้วยราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าให้คุณฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองทางออกบ้านดุงเลยกูบต้าบ้านหนูออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตรงไปหาเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะฮะนั่นคือผู้ที่อยู่สนับสนุนกับเราในชั่วโมงนี้ฟังเพลงต่อครับอิสอิสระพงกับเพลงเจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

จบไปสำหรับเสียงร้องของนุ้ยสุวินารักเธอไม่ได้จริงๆครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายที่นี่ 98.25 ท้ายชั่วโมงกันแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังครับสำหรับการติดตามขอบคุณไปถึงผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวครับที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราเดี๋ยวจะส่งท้ายที่เต๋าภูสินครับทิมไว้ในใจนะครับแล้วก็จินตลาภูลาภให้น้องตายก่อนบ่มีเวลาพอให้ฟังบ่ฝืนใจหักของลำเพลินวงศกรหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
7: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
9: บุญบังไฟ
10: เรียนต
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: มืดต้อนรับโคศกจากเชือกเขาผู้พ่านเมืองตำนานผาแดงนอกไอกับน้ำเสียงที่นานหลงไหลพ่อกันเลยกับสาวสกลพ้นโก
11: ้และขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจผู้มาพร้อมความสูงขาวเงาใหญ่หนาไปทั้งใดคนสะอ่อนผู้สาวเห็นติดอ่อนตอนหนุ่มสาเมืองหนองหานนุ่มปากหวานเสียงสำอ่อย

0: นี่คือผลงานเพลงมวลมวลจากหน่อยสายนำเซ่สาวลูกสามจากหนุ่มป่อป่าสกลนครแนะนำกับสู่รายการมาเปิดให้เป็นทีเรียบร้อยตอนรับคุณบอกคุณแม่ข่าวสู่ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลนั่งเว้านั่งจากกับพี่กับน้องอยากฟังผลงานเพลงใดแนะนำเติมข่าวสู่รายการมา06217985550621798555พี่น้องสปป.ลาว02051852345มาเปิดรับสายหนาไว้ช่วงนี้สะก่อนจากอีแม่วานแม่สบายดี
1: โอ้ยสบายดี
0: เจ้า
1: สมองอีกครั้งบทัน
0: เลยโอ้ได้ฟังสมองสองเนาะแม่เนาะ
1: มาคุณมาฟังพาแขกมาเฮือนแขกก็ได้คืน
0: มีแขกมาเฮือนบ่แม
1: ่พี่น้องหอบกันมาไปใต้หาของคุณลูก
0: เจ้าเอากาแฟออกมาต้อนรับเพิ่นเด้อแม่เด้อ
1: โอ้ยยาเด้อยัง3ช้อนบ่ได้หับเล
0: ยท่านได้กาแฟแสบออกมาให้เพิ่นกินตัวเถอะเพิ่นติดอกติดใจ
1: บ่ได้ให้กินละ
0: บ่หวงไว้บ่บัดที่นี่
1: อันเองมันให้กินมันยังถามกองอยู่ลูก
0: เออเอาจงไว้สนะแม่แพงไว้สนะ
1: เพลงลูกเต็มแล้วมัน
0: เพลงนี่อยากเต็มอยู่แต่แม่ก็ขอมาก่อนก็ได
1: ้เอาคันเต็มแล้วก็บ่ขอแล้วเสียของมันเสร็จนะ
0: บ่ฟังน้ำเบิดเนาะแม่เนาะ
1: เงียบเลยให้ทุกคนได้ลูกได้มอบให้ถึงร้านเก่าเนี่ยเลย
0: เจ้า
1: ใช่โอ้แม่บ่ได้นอนมันนู้นเลยลูกเอ้ย
0: อ้าวเฮ็ดจังได๋สินอนหลับกลางคืนก็สิฟังอีกได้บาดนี
1: ่อันเฮาพระเจ้าทราบว่าในวันตายมันอยู่ถึงหมดแล
0: ้วว้ายเยซูเว้าปานนั้นแม่อย่าเฝ้าตายจักกันแม่ล่ะแม่
1: อันขอว่าแม่นึกได้ลูก
0: เจ้า
1: เสียหายดอกอันคือได้ที่ว่ามักว่าให้ในวันแต่ว่าตายมันถึงหมดดอกบ่ได้โทรฝากจักเสียแต่โทรมาเว้าให้แม่น่ะ
0: อ
1: ื้อมันตัวเองถ้าคนได้จังว่า
0: เจ้าอย่าไปว่าให้แต่ผู้อื่นเนาะแม่เนาะ
1: แม่ฟังแม่ฟังแล้วก็แม่ซื้อขมุนไผสิแม่บ่ได้เดือดร้อนเท่าใดล่ะลูก
0: โอ้ไปโทรบอกให้แม่ข่อยแม่ข่อยล่ะเป็นอันลูกค้า VIP แม่ไปบอกให้แม่ข่อยจังได๋พ่อวีผุดเป็นผู้หาเงิน
1: ก็ยังว่าไปเดือดร้อนกับบ้านเขาตัวเนี
0: ่ยอันเขาเจ้าโทรมาบอกจังได๋แม
1: ่ขอโทษเด้อลูก
0: จ้าว่าเป็นหยัง
1: อันผู้ที่เพิ่นฟังโทรคืนโทรเพิ่นบ่ได้เว้าดอกลูกแต่ที่ว่าผู้ที่เว้าอันโทรนั่นแหละที่แถวใกล้บ้านแม่ล่ะ
0: อยาก
1: เว้าแล้วก็อยากฝากบอกว่าอย่าโทรมาเบื่อแม่อีกแบบนี
0: ้บล็อกเลยแม่บล็อกเลย
1: บล็อกก็ปิดล่ะ
0: โอ้ยเนาะอยากไปบล็อกให้บ่สาวสกลถามแม่ไปขออันเงินเราซื้อสมุนไพรติหรือว่าจังได๋แล้วยากแนวใดนํา
1: ก็บ่ฮู้ว่าเป็นนักกระบาดอีหยังเขาจะบ่ล่ะ
0: โอ้ยกันแม่ข่อยได้บอกแล้วบอกนักเนาะ
1: เอ้าเงินที่1ดี1เฮาสิหาเลือดได้มันก็มาด้วยเฮือด้วยแรงของเฮาหาเฮาบ่ได้เป็นโตกคนเคยมากินลูก
0: เจ้าแม่นอยู่แม
1: ่หาด้วยเงินเฮาสิเก็บกินเนี่ยขายกับเงินของเฮาลูก
0: แม่นแล้วแม่แม่นหั่นแล้ว
1: แล้วแบบนี้เฮากินข้าวไว้อยู่แอบของเฮาลูก
0: เจ้า
1: เฮาก็บ่ได้ไปจกแอบเฮาเฮาเจ้ากิน
0: เออก็แม่นความแม่หั่นแล้ว
1: กินเกลียวกินกระเดียดกับของเมย์กินได้ล่ะ
0: เออซื้อสมุนไพรกับเงินเฮาซื้อเนาะ
1: เงินแล้วเมย์ก็บ่ได้ไปยืมเงินคนมาซื้อได้ล่ะลูก
0: เจ้าเจ้าโอ๊ยอย่าไปว่าให้แม่ข่อยเถาะผู้ใดเนาะ
1: ขึ้นเมื่อแล้วนี่เอาบ่อยู่แล้ว
0: หวายขึ้นรถแล้วขึ้นคือบังไฟในละขันสาวสกลได้ยินสาวสกลก็ขึ้นคือกันได้เดือนนี้บัดนี
1: ้มาบ่ว่าล่ะลูกเอ้ยโทรมาว่าแล้วยังบ่เลิกยังมานั่งเว้าให้สาวแม่ฟัง
0: บ่า
1: แม่ว่าปากหันนั้นบ่แม่นปากคนแล้วสิบ่ลูก
0: โอ้ยว่ามาขึ้นน้ําแม่ข่อยแท้น้อบัดที่นี
1: ่บ่นี่ล่ะลูก
0: เจ้า
1: เอาขอโทษเด้อขอโทษเด้ออันแม่แม่เชื่อว่าเขาจะฟังอยู่แหละเขาจะบักฟังแม่อยู่ลูก
0: อื้อจ้าๆคุณแม่เอาสาวสกลสีเสริมให้อีกจังหน่อยเด้อจังหน่อยเด้อ
1: แล้วก็นี่นะก็อื้อคําเที่ยวนี่อย่าเว้าฮักซื้อพุ่นนะ
0: เออๆก็ญาติหรอกแม่บ่ต้องเว้าซื้อเพิ่นเดี๋ยวสาวสกลสิตื้มให้อีกสาวสกลก็ส
1: ู้ฮู้แล้วเขาเจ้าดักฟังแม่อยู่ลูก
0: เจ้า
1: ฝากน้อยนึงเด้อในวันกินสมุนไพรในวันก็บ่ได้เด้อ ของเงินผู้ใดมาซื้อกินกินตามนี้ตามเกิดนี้จะซื้อบ่มีกับบ่ซื้อลูก
0: เจ้าแม่
1: บ่ได้จะเดือดร้อนค่ะ
0: แ
1: ล้วก็อยากฝากบอกว่าครอบครัวของแม่พ่อลูกเขาจะพอใจซื้อกันกินบ่ได้ไปเดือดร้อนผู้ใดบ่ต้องมาเป่าของลูกสาวแม่ดอก
0: คันโดมาเว้าให้เฮาซื่อๆกับใครอยู่ได้อันนี้ไปนั่งเว้าอยู่เฮือนอีกว่ามาคือศูนย์แท้เนาะบัดทีนี
1: ้ก็งั้นว่ามื้อแรงสิไปขอเขาว่าเจ้ากินร้องมาดิ
0: เออเนาะแม่เนาะให้มันยากให้แล้วซะ
1: งั้นแล้วแบบนี้ต้องให้แม่รักสิบอกเด้อต่อไปในวันสิขายสิกินหยังอีกบัดนี้ในวันที่ขายสมุนไพรเด้อต่อไปเด้อบ่ต้องเหลือใจเด้อ
0: เจ้าเฮ็ดให้เพิ่นเห็นกะคักซะ
1: ตาบอดเป็นคนพิการก็บ่ได้ไปขอคนกินเด้อ
0: เจ้า
1: หาซื้อตามเด้อโอ้เนี่ยขึ้นเด้อลูก
0: เออบ่ต้องคิดหลายบ่ต้องคิดหลายเขาเจ้าอันซ้อมฟังอยู่ก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวสาวสกลสิเสริมให้เด้อสาวสกลขึ้นคือกันในวันน
1: ี้เอาบ่ควรคนเนี่ยว่าเงินหลายเนาะคือกินคือทุกข์แล้วเขาเจ้าบ่ปิ่นเขาเจ้าเว้าได้ลูก
0: เจ้าเขาเจ้าอันบ่ปิ่นเขาเจ้าบ่ซื้อกินก็ได้เนาะแม่เนาะ
1: แม่เขาเจ้าเงินหลายอยู่แล้วแม่คนถูกแต่แม่ก็กินกับเรื่องของแม่บ่ต้องต้องให้กันคนใหญ่ๆมาทุกคนล่ะ
0: ไว้ถ้าแม่นบ้านสาวสกลนี่ไหมปากผู้แล้ว
1: ไหมสบายบ่ได้ดอกมันพี่น้องเดียวกันมันย่านลืนวันนั้นล่ะลูก
0: เอ้าโอเคค่ะแม
1: ่โดย
0: สบายดี
1: ในวันเว้าไปออกไปรายการบ่ม่วนเลยขอโทษหลายๆ
0: บ่เป็นหยังปกติคุณแม่เว้าม่วนตลอดคันบ่เหลืออดแม่บ่เว้าดอกเจ้าเข้าใจเด้อ
1: สบายด
0: ีอันนี้เขาอกเข้าใจได้เพราะว่าปกติคุณแม่วันนี่เราบ่เว้าให้ไผจ้าเถื่อเรามีแต่โทรมาว่าแม่สั่งซื้อสินค้าเด้อลูกแม่เอาโปนั่นโปนี้เด้อลูกเฮ้ยบ่แม่นแต่อีแม่ศูนย์เด้บัดที่นี่สาวสกลกับศูนย์นำซะตัวอันโทรไปเว้าให้กันจังได้โทรไปเว้าให้กันมันก็พ่อแห้งเลยเด้ไปนั่งเว้ากับลูกสาวเขาเจ้าอีกฮอดบ้านฮอดเฮือนฮอดซ่านนี่เพิ่นไปเดือดร้อนเจ้าบ่แม่เจ้าคือไปเว้าให้เพิ่นคักแท้คนบ่เป็นบ่อันนั้นน่ะเขาเจ้าสิหาอยู่หากินบ่มีหน่อยเพิ่นก็ซื้อตามหน่อยมีหลายเพิ่นก็ซื้อเป็นโปรอย่าไปเว้าให้กันแม่ล่ะเนาะประสดประสั่นกันตัวจังซั่นคันแข่วเด้อ แม่อย่าท้ออย่าถอยเด้อแม่เด้อซื้อต่อไปเรื่อยๆซื้อต่อไปเรื่อยๆพ่อวีเราบ่ได้เว้าหยังลูกสาวแม่บ่ได้เว้าหยังอย่าไปเว้ากับคําคนนี่คำคนนี่คนเว้าเนี่ยมันบ่คึดเด้คนฟังมันคึดมันบาดลึกไปฮอดหัวใจผู้เด้พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพทาง 103.0 อำเภอศรีเสียงใหม่จังหวัดหนองคายตอนนี้ลิงก์รายการออกสดๆทางสถานีวิทยุน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครและก็ลิงก์รายการสดๆไปที่สถานีวิทยุทองถิ่นไทยบันดุง FM 98.25 คลื่นของเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวและก็ยังลิงก์รายการสดๆไปที่สถานีวิทยุพิลารักเจริญ FM 106.50 ฟังอยู่คลื่นใดอยากเว้าอยากร่มอยากมวลอยากแนะนำผลงานเพลงสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์กะโทรมาได้0621798555 0621798555พี่น้องทางสปป.ลาว02051852345ก่อนเข้ารายการสาวสกลได้รับสายจากพี่ทูลทางจังหวัดหนองคายคนที่เคยหักแพงกันมาเกือบ20ปีและก็รวมไปถึงคุณพี่น้อยและก็คุณยายแสงบอกว่าโอ้ฟังรายการทุกคืนเด้อจะแม่นเปลี่ยนซื้อไปเรื่อยๆเนาะเกือบแม่นจำว่าได้ว่าสั้นตะกี้สาวสกลนี่ใส่ซื้อว่าดีเจสาวบ้านป่าตะกี้อยู่คลื่น FM 88.50 ใส่ซื้อดีเจสาวบ้านป่ามาอยู่ประมาณ10ปีและก็มาเปลี่ยนเป็นดีเจสาวสกลคนโกอีก11 12ปีขอบคุณสำหรับคุณยายแสงที่ติดตามรับฟังคลื่น FM 103อยู่ทุกคืนเด้อบัดที่นี่สิได้มอบเพลงหามอบเพลงให้ได้บัดที่นี่ฮู้ว่าเพิ่นได้ฟังรายการฟังวิทยุแล้วขอบคุณหลายๆเด้อคุณยายแสงเด้อขอบคุณสำหรับพี่น้อยที่คิดฮอดคิดถึงกันขอบคุณสำหรับพี่ทุ่นคนสวยที่ยังคิดฮอดน้องนุ่งอยู่ตลอดฟังรายการนี้แล้วอย่าลืมไปซื้อกาแฟดีเจบาวสักหน่อยเอาไม่ลองอยู่ลองกินลองเบิ่งเ ็นสินค้าขายดีที่สปป.ลาวส่งสินค้าไปสต็อกสินค้าไปเพิ่นก็ขายดิบขายดีขายแล้วยังบ่พอบอกต่อกันไปอีกก็สินค้าของเฮาสิไปได้เด้นี่เฮาบ่มีอินฟูโฆษณาเฮาบ่มีพรีเซนเตอร์ดังๆมาพรีเซนต์มาโฆษณามีแต่นักจัดรายการของเฮาพยายามค่อยเว้าค่อยอธิบายค่อยเว้าค่อยปากคุณพ่อคุณแม่เป็นสื่อเป็นเสียงให้สินค้าของเฮาก็เลยไปได้และก็มีร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายเกือบฮอด60ร้านค้าแล้วเจ้าขอบคุณร้านค้าร้านขายที่กล้าตัดสินใจนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาเสียงหลอยเอาไปค่าไปขายแล้วผู้ใดที่ได้อยู่ได้กินแล้วเพิ่นก็บอกต่อๆกันไปเพิ่นก็กลับมาซื้อซ้ำตอนนี้ยังมีออเดอร์ที่ยังเอ้ยเอมี่สั่งจ่องเข้ามาอีกเด้ก็เลยบอกเอ้ยเอมี่ว่าโยไว้เนี่ยโยไว้เนี่ยผลิตน้ำบ่ทันอยากอยู่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสปป.ลาวติดต่อยาเอ้ยเอมมี่เจ้า020-5588-7656 020-5588-7656 ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงกับติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวคันพี่น้องทางสกลนครกับติดต่อพ่อเขยร้อยหนึ่งและกับโตแทนของพ่อเขยร้อยหนึ่งเด้อบอกว่าจะเป็นเจ้นางที่สาวสกลจำได้เจ้นางทางพังโคนหรือว่าจะเป็นเจ้ซิลบอกว่าจะเป็นแม่ไม้ประภาสีแม่นวดละหงกัลยาวงปาลู่เด้อปาลู่ฝากความคิดฮอดคิดถึงหาปาลู่ทางบ้านคำบิดคำบอในเด้อเจ้าถึงบ่ได้เว้าหาเอิ้นหากะคิดฮอดคิดถึงคือเก่ามีเดิม
2: คนนี้คือพี่โจหัวตลาด
0: แกนี่ๆๆมาส่งผลงานเพลงหนีสะกอนสารพูดใดที่ปากแปะๆเว้าแวะๆๆๆๆๆหั่นน่ะ

นี่คือผลงานเพลงมวลๆฝากตอนเป็นพิเศษพิเศษสำหรับไอ้วาสนาฝากเป็นพิเศษพิเศษสำหรับสาวเอมิตาและก็ฝากให้พี่น้องแฟนคลับ FC ทุกหม่องทุกบอนฝากลงให้พิเศษพิเศษสำหรับรั้นวิเชียนวัสดุก่อสร้างเด้อโดยเฉพาะพี่ทุนคนสวยการเวลาเฮ็ดหยังพี่ทุนบ่ได้เลยงามจังไดตอนนี้ก็ยังงามคือเก่ามื้อใดน้องว่างๆสิแวะไปเล่นน้ำเด้อพี่ทุนเด้อคิดฮอดคิดถึงเด้อฝากให้ทีมงานที่กำลังเฮ็ดวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างขายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างอยากได้เสาปูนอยากได้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดก็อย่าลืมไปที่ร้านวิเชียนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างอยู่บ้านหยังหือยู่บ้านแจ้งสว่างบ่หือพี่ทุนบ่ได้ไปหลายปีลืมแล้วเด้นี่อยู่ตรงข้ามกับตลาดบ้านไม้ค่ะแม่บ่ได้ไปหลายปีลืมซื้อบ้านคันจำบ่ผิดแม่นบ้านแจ้งสว่างนี่ล่ะอยู่ตรงข้ามกับตลาดบ้านไม้เนาะพี่ทุนเนาะเอ้าฝากตอนความคืนฮอดคิดถึงไปเด้อทีมงานทุกท่านเด้อสบาย

0: โดยขอว่าความหนึ่งได้บ
1: ่ได้เจ้า
0: ก็ถือว่าขออนุญาตบาดกรรมแฟนเพลงเด้อทุกคนคุณพ่อคุณแม่เด้อ
1: เจ้า
0: ในวันเด้อลูกจะเคียงหูแทนเด้อเดี๋ยวฟังลูกเว้าเด้อฟังนินทาการนี้เรียนเพี้ยเจ็บแต่บอกเก็บเจ็บเรียนแหลกลูกหมอย
1: อุ้ยเดี๋ยวออกหลายขึ้นบ่เว้าบ่ดีข้าเจ้าเสียนบ่ให้ออกอากาศสาวเพชรมานี่อันระงบสงบสติอารมณ์คำเว้าเนี่ยเด้อเจ้าโอเคเนาะเอาซ้ำนั่นเด้อออกอากาศหลายคลื่นเจ้าออกอากาศหลายคลื่นเอาสำหรับพี่ทูลเด้อรั่นวิเชียนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างนี่อยู่บ้านหน้าเราท่องตรงคามตลาดบ้านไม้เยื้องๆตลาดแจ้งสว่างจังสีนี่แม่เนาะพี่ทูลเอาสรุปเอื่อยอยู่บ้านหน้าเราท่องแล้วสาวสกลจำพิษตัวนี้สบายดีพ่อสอนวังเวียง
2: เจ้าๆบอกตอนนี้มันมวนแม่เนาะโฆษณาแล้วก็โฆษณาต้องบอกเลยเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: เรามีซีซั่นในรายการแล้วก็พอ
1: เจ้าพ่อสอน
2: ขายกาแฟขายกาแฟก็ขายกาแฟบ่ต้องบอกเลยเนาะเสียเนาะ
1: จ้า
2: ขอฟังเพลงนําได
1: ้
2: เด
1: ้อพ่อสอนฟังเพลงอย่างเจ้า
2: เอาเป็นล่ําซะล่ํางามสําเฒ่าซะ
1: งามสําเฒ่าเนาะ
2: แม่นแล้วฝากให้สาวส้มปะน้อยด้วยนะ
1: เจ้า
2: สาวแพงนนแก้วได้แล้วก็สาวมีได้นครหลวงเลยนะ
1: ได้เจ้า
2: แล้วก็แม่วอดหน้าตาลแล้วก็ลุงภูคำและไอ้น้องเนียงนั่นแหละแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อสาวมีลาเด้อ
1: ได้ลาได้ค่ะ
2: คนงามๆหน้าใหม่เด้อ
1: ได้เลย
2: ขอบใจสบายดี
1: สบายดีขอบคุณสำหรับคุณพ่อสอนวังเวียงนะคะและก็ตอนนี้ฝากคุณบอกคุณแม่ไว้ดําแน่สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ของบาวเสี่ยงหลอยกำลังเป็นที่เว้าฮอดเว้าถึงหลายๆจังหวัดได้ซื้อไปอยู่ไปกินแล้วเพิ่นกลับมาซื้อซ้ำคุณพ่อคุณแม่คะใส่เวลาบ่กี่เดือนเด้ที่คุณพ่อคุณแม่ทางสปป.ลาวกลับมาอุดหนุนกลับมาสนับสนุนถามว่าบาวเสี่ยงหลอยนี่เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี่มาเกือบ5ปีแล้วเด้บ่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คอเรราพักเม็ด NB ลูทินาส่วนกาแฟนี่มาล่าหลังหมูแต่ติดตลาดเร็วเป็นหยังคือว่าจังซั่นคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ได้กินแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำย่องย่อว่ากลิ่นกาแฟของบาวเสี่ยงหลอยนี่หอมกลมกลมแล้วผู้ใดได้อยู่ได้กินเบาขึ้นแข้งขาเพราะว่าหยังเป็นกาแฟที่บ่แม่นเป็นกาแฟคนทำงานเด้แต่หลายผู้แล้วก็ว่าเป็นมักกาแฟเข้มมักกาแฟเข้มกว่านี้ขมกว่านี้ได้บ่ได้สามารถเอากาแฟดำมาตื่มได้แต่อันนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ปวดตนปวดโตผู้ที่นักแข้งนักขาสามารถซื้ออยู่ซื้อกินกาแฟดีเจบาวเสี่ยงหลอยได้มีกาแฟเพียง 11% เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเป็นสมุนไพรซาวเก้าสนิทเป็นสมุนไพรซาวเก้าแนวเป็นสมุนไพรซาวเก้าอย่างอยากให้ลองอยู่ลองกินลองเบิ้งกาแฟดีเจบาวเสี่ยงหลอยตอนนี้มีจำหน่ายขายที่ร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางบ้านดุงสามารถซื้อได้ที่ร้านเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์042-271-462 042-271-462และกับพี่น้องทางสกลนครนี่ติดต่อพ่อเขยร้อยหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์09652499630965249963แล้วก็พี่น้องทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ครับพี่บาวไปรษณีย์มีอีกบอผู้ที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ทางฝั่งไทยมีอีกบอผู้ที่อยากเป็นห้านค้าห้านขายตัวแทนจำหน่ายอยู่ทางสปป.ลาวให้ติดต่อไปหาเอื้อยเอมี่ตอนนี้เฮารับตัวแทนทั่วประเทศร้านขายปลีกขายส่งขายย่อยอยากค่าอยากขายอ่ะลงทุนมาแต่ว่าบ่ต้องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านคุณพ่อคุณแม่ทุกๆธุรกิจ ต้องลงทุนขึ้นอยู่กับว่าสิลงทุนหน่อยลงทุนหลายทอนั่นโทรหาเอ้ยเอมี่คัน3เดือนยังขายบ่เบิดยินดีรับซื้อคืน02055887656 02055887656ฝากเพลงนี้ให้เมตุนางทางทัดหลวงหอม2ติดหนีกันไว้กดแต่มือเศร้านี่คือสดต่อบ่พ่อตายแม่นางทาดหลวงสาวสกลไส้หนีให้ละเด้อเจ้ามวนๆมวนๆเจ้า

อมไว้เด้อพี่น้องเด้อซ้อมไว้ซ้อมไว้วันที่10เดือน10สิได้มาฟ้อนอ้อมกันอีกเทื่อนึงนี่กระไรขอบบุญขอบคุณสำหรับคุณแม่วันมื้อนี้สั่งซื้อโปรโมชั่น1โปรย่าเอื้อยเอมมี่จัดส่งให้เรียบร้อยย่าเอื้อยเอมมี่พอดีมีคุณลูกค้าสนใจกาแฟ2ห่อเด้อเจ้าเพิ่นกลับมาซื้อ3สาวสกลส่งข้อมูลให้ทางไลน์แล้วเด้อเจ้าลองอ่านไลน์ในเด้อย่าเอื้อยเอมมี่แม่นแพ็คสินค้าบ่ได้อยู่ได้เศร้าบ่น้อคือบ่เห็นอ่านไลน์น้องน้อมื้อนี้ไปทางไหนน้อพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพเดินทางมาฮอดช่วงถ่ายรายการแล้วขอบบุญขอบคุณกับการติดตามรับฟังของพี่ของน้องก่อนที่จะได้ไปพบพ่อกันครับหนุ่มสังคมอารมณ์ดีสาวสกลขอฝากเรื่องงานวันที่10เดือน10ที่ทีมงานของเฮาเป็นการร่วมมือร่วมใจกันระวัง2ฝากฟังบ่ว่าจะเป็นนายหางคงเดชปัญญาทองและกัญญาเอ้ยเอมมี่จัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องสองฝากฟังได้ไปพ่อกันเป็นการฉลองยอดขายครบ 10,000 ฮอและกสิทะลุ 20,000 ฮออีกบ่ดนบ่นั่นนี่เพราะว่าหยังคุณพ่อคุณแม่ซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็บอกต่อขายวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นร้านค้าร้านขายก็ได้ต้องขอขอบบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่พากันซื้ออยู่ซื้อกินขอบคุณสำหรับพี่เบาเล่ซิปลอขอเพลงกับบ้านหลังไม่บอกว่าเอาที่สบายใจกาแฟเบาเสียงลอยนี่หอมบ่คือไผบ่มีไผคือได้อยู่ได้กินอยู่เรื่อยๆอุดหนุนอยู่เรื่อยๆขอบคุณสำหรับพี่เบาเล่ซิปลอเด้อเจ้าที่ซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็เลือกกาแฟดีเจเบาสักหน่อยไปอยู่ไปกินอย่าลืมวันที่10เดือน10มาพ่อกันเป็นการขายสินค้าราคาโรงงานขายถูกเป็นราคาออกจากโรงงานเลยมีเงินหน่อยซื้อโปรน้อยมีเงินหลายซื้อโปรใหญ่เพื่อเข้าร่วมงานสิได้อย่างแน่สิได้รับสินค้าของแจกของแถมเสื้อและก็ลุ้นรับรางวัลมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทแล้วผู้ใดที่ไปร่วมงานก็จะได้รับคอเลล่าอีกภูละ10เมตรสิได้ไปหูจักกับเจ้าของโรงงานสิได้ไปพ่อตัวจริงกับนายห่างคงเดชปัญญาทองหรือดีเจบ่าวเสียงหลอยแล้วที่สำคัญพี่น้องสิได้หูจักกับผู้นำหรือตัวแทนจำหน่ายที่พันขายดีในตอนนี้ที่มาจากจังหวัดกระบี่ที่มาจากสกลนครที่มาจากพี่บุญรักคือมีแต่หัวกะทิทางนั้นเด้เอาว่าหัวกะทินี่ถือบ่เนาะมีแต่ผู้นำ โอ้ละลึงปากหัวกะทิมีแต่ผู้นำขายเก่งๆคือคุณพ่อสุบินบุญพูนนุ่มนำย่ำจังสิจากจังหวัดสกลนครเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายค้าขายหงายมือสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาเสียงลอยกำลังสิพิชิตตัวเที่ยวฮ่องกงได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นขายดิบขายดีดูแลเทแค่คุณลูกค้าและกับพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอพิบูลรักนะคะเป็นเจ้น้อยเฮียอดีศักดิ์น้องบุญตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั้งอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็ขายดิบขายดีแล้วพี่ดีเจยอดชายคุณจุบตัวแทนจำหน่ายจากจังหวัดกระบี่เพิ่นกับบินตรงมาเพราะว่าหยังอยากมาเบิ่งหน้าเบิ่งตาคุณพ่อคุณแม่เป็นหยังอยู่ทั้งสปป.ลาวคือขายดิบขายดีแท้พี่น้องคือซื้ออยู่ซื้อกินคักแท้ใส่เวลาบ่กี่เดือนเบิดไปหมื่นเกือบ 20,000 ฮอแล้วเพิ่นก็อยากมาเบิ่งซั่นตั่วคุณพ่อคุณแม่เฮ็ดจังได๋คือกินคักกินแน่แท้เพราะว่าได้อยู่ได้กินแล้วบ่กินผู้เดียวกินกันทั้งครอบครัวได้กินกันทั้งครอบครัวบ่พอให้ญาติตีพี่น้องได้อยู่ได้ชิมนําเอ้าคันผู้ใดที่ฟังแล้วอยากเข้าร่วมงานอยากซื้อสินค้าโปรอยากสอดอยากถามโทรมาหาสาวสกลหมายเลขโทรศัพท์062 1798555062-1798555พี่น้องทางสปป.ลาว020-5185-2345 020-5185-2345พี่น้องทางสกลก็สามารถสั่งซื้อได้กับคุณพ่อเขยร้อยหนึ่งและก็คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านดุงซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสดต
ึกสีเขียวใกล้มองใดซื้อได้อยู่มองหันเวลาเบิดเบิดเวลาซะแล้วสาวสกลสิยกไม่ยกเก้าอี้ต่อให้สำหรับหนุ่มสังคมอารมณ์ดีสาวสกลกลับมาอีกเทนึง2ทุ่มฮอต4ทุ่มขอพี่น้องมีแต่ความสุขกายสบายใจร่ำรวยร่ำรวยสาวสกลไปแล้วส่งท้ายผลงานเพลงพี่มีแต่ให้จากอีเบะมะเด้ออีเบะเด้อส่งท้ายเพลงให้เด้อเจ้าและกะสาวมอปลายยังอายฮักจากสาวรจนาฝากให้เจออนฝากให้สาวมีฝากให้นุ่มนำซวงฝากให้คุณพ่อสวัสดฝากให้แม่วันฝากให้พ่อสอนวังเวียงฝากให้เบ้าเล่ฝากให้พี่น้อยฝากให้ยายแสงฝากให้พี่ทุ่นและกับพี่น้องทุกๆพื้นที่พลังมืดพลังเงียบทุกๆพลังสาวสกลไปแล้วยู่ดีกินแซ่บยู่เจ็บกินด้วยสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้พระสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำกินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดงสองหลานสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ไงตื่นขอบอก
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล
7: ้
6: ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอร่าพลัส
13: ยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
1: ่เด
3: ้ออยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โอโมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดอ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทองสีกอดตองไปกับไอ้บอ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
12: 0894222936
13: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

ตอบแนวใดมาเหลือใจตั้งแต่เฮือนคนรวยเพิ่นก็มีลานน้อยสนุกอ้อยสนุกซื้อกระโปรงงามก็ได้ใส่เสื้อผ้าพื้นใหม่ๆอยากเป็นหยังก็ได้หาให้ผู้สู่แนวยามโรงเรียนเลิกแล้ว

มือเจ้าหัวยายกะหัวมือเจ้าให้ยายกะให้จนให้กะคอยให้ทนเฮียนกะบ่อให้ไตให้กะบ่อให้ตอมมือเบื้องซ้ายบ่อเคยเนือดใส่หัวมือเบื้องขวาบ่อเคยเนือดใส่ก้น

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222360894222239 36

0: ยายยายยาหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยยายป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังเห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักหน่อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นจังไดเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมื้นขึ้นนี่มันเป็นจังไดเป็นตามัวเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: บาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วครับหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: โอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่รู
1: ้มาหาอยู่ไส
0: หมอกับละสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ล่ะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงนี
1: ่
0: สีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
0: เ
1: ตสิเป็นหยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: มันเป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
3: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่ที่คือจะมีหินมีไส้ขาดตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
1: เมื่อกี้นี่ขี้หูกันเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0822229386022293636
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

ลาฟังเสียงฝนฝนเสียงฟ้าเถิงน้ำตาไกลยาวคิดว่าสาวผู้ที่เคยจูบแกเขาขี่ได้หักกันแต่ว่ามือนี้นั้นน้องมีไหมไปค้นหาอายเล่มเหินความหวังนั่งเงาเป็นคนแท้เจ้าบอกแค่หัวใจอายแม่นหากเจ้าแพ้ตายบ่เห็นอายมีคุณค่าโอ้ยเด้อน้อพ่อคนใหม่มากหน้าลืมสิ้นผู้เก่าลำสั่งบ่คิดเบิ่งบ้างตั้งแต่ก่อนสิเรียนจบ

em tay hôm sáng ta bên còi nắng như thiêng ná nòi quý cần cần hòa thì khăm gặp mưa hướng non nhàng thu bọc châm kịt yên nà thì bò sâu quan phải liên thúc sâu châu nhắn sung lái hạ lược liên má xì phải phúc dù mong câu xoáng hâu được เปรียบคือเธอกับพานถึงวันตายบ่ได้หานี่อีหยังหักมาพังหมดเพียนเรียนจบแล้วพระเจ้านี้บ่ถึงที่เจ้าจากบ้านไปเรียนต่อในเมืองหลวงดวงอินอีเดนอเดนอจังสอบติดในเมืองป่าได้เวลากลับมาบ้านผัดผ้าแฟนมาหวดทีใจพี่ชายค่อนสำไฟจูดจีเฝ้าร่างอย่างที่ขอคนเราน้องเมื่อห่างกันใจพันเปลี่ยน

น้องพาเขามาแนะนำบักอายให้เขาเอิ้นว่าพ่อลุงฟังคำจ่ายสะดุ้งหัวใจร่นเกือบเป็นลมสร้างบ่สมที่สายหักมาเขาลืมเฮาจ่อยเว้าลอยๆลืมทิ่มให้เขาชิมแล้วทุกอย่างจำคำว่า

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

阿里刚放个位这一批我可以问我感动我为了想跟个胆啊来为了来比了北昆鸟北昆鸟当昆个当灯就密火密路飘汤爱个灯安来比啪啪啪ชีวิตนั่นคือนกตกถึงข้าวหากินเปลี่ยนคอนบ่นอนบานเด่นกันดันก็ไปพอศัตรูก็มีมากเวลาผมอยากหน่อยอาศัยส่วนเหนือคนหนา

ใจที่เย็นยิ้มถึงตัวเองสิลาลอยคอยให้สุขคืนพุ่นตัวเองนั้นกาจางมันบางมือหนาวสะบันลมวีวีหนาวทวีบนเวทีอันสูงสูงกระดำมากความหนาวจอยหนาวไว้ไว้จังยังเหลือเย็นใดข้างกระไตเกินมาสันเด็ดหมดพ่อไปเหมือดสวนเสียงเงินง้อสารเสียงให้เกียดความมาไรความความเหนื่อยมีบางคนกระเอินมาดาอารมณ์เสียเครียดให้เมียมาแต่เฮือนมาดาขอลำพังมาระบายความแค้นมาเอาแทนเป็นความดาบางคนตกหอดมาก็ทนกันบันไหวไปอยู่เสกกับคืออยู่บ้านสถานทิมดินอีสานไปนานนานก็ยังคิดทำขันถึงบ้านละย้ำดอกจันบานแล้ว

านต่อสอนฟังเสียงเพิ่งหูมาแล้วดอกสะแบงบานกว้างเรียนสีแล้วควรขาดอยู่ลงหันตามลมสวยงามดังคนอุ่นไว้แต่ว่าลงไปไม่ยามแล้วเย็นเฉยเฉยเมื่อรัดหัวนั่งคันแท้อยู่ใกล้บ้านเย็นแล้วไปเข้ามาคิดฮอดลุงคิดฮอดป้าหน้าน้องแม่เคยเข้าฮึกคิดฮอดคนเคยพบหมู่กันสังเพื่อนหรือลืมเลือนไปแล้ว

อยู่บ้านเพิ่นบ่เป็นสุขมีแต่คนความทุกข์ใส่ใจเอาไว้ใจคือโบราณเว้านกเขางอนพรอนใหม่ลืมควันหลังก็บ่ได้มีตั้งแต่เฮา

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894223608942223693

และเวลานี้ขอกราบไปสู่กรรมผู้นำทรงดอกแรงใจซอยไหมไทยคนเดิมได้ส่งเสริม

ไม่ใช่เอาคำตีบนเวทีประกาศข่าวทั้งแฟนนุ่มแฟนสาวแฟนกระเทยกระบอเวน

0: ายายย่าหาอย่างเงี้ยเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังเห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นจังไดเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตื้อมื้นขึ้นนี่มันเป็นจังไดเป็นตามัวเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นสุเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นสุเนล
0: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่ทีแล้วครับหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้ว
1: ยหาอยู่ไส
0: หมอกับละซีเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
0: ครับ
1: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดี
0: เออ
1: มันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ล่ะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงนี
1: ่
0: สีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตว่าย่ําสวดเช้าตื่นมาย่ํามื้อเช้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงินหาเงิน10เหรียญผู้ใดตัว
0: ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
0: เด
1: ้สิเป็นหยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้เสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสันที่เอาสิบ่สันเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: มันเป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วาย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ขาดตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแซะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูกันเอากาแฟไปกินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0822229386022293636
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

เห็นน้ำคงไหลโค้งไหลลงแล้วไหลสงละสายหน้าเหมยมีตั้งแต่ไหลลงมีแต่ไหลสู่ใต้สิไหล

พ่อเด้และคิดพ่อเขาแต่กี่ในอดีตอันสุขสันต์ปัจจุบันวิถีทางชีวิตเปลี่ยนทั้งคนเส้นสิ่งเขาเห็นใครพ่อขอวิงวอนให้มาไหมคงเป็นไปบ่ได้เพียงให้แต่คิดถึงสาวหนึ่งยืนปากน้ำบ้านดานคงเจียมแดนสยามเมืองไทยฝ่ายจังหวัดอุบลพุ่นหมุนสายตาเห็นผู้ของทั้งแดนลาวฟังสายเพิ่นจังแม่นงามเหลือเกินหินเป็นรูปของน้อยมองแล้วแม่นอีหลีคิดฮอดเด้คิดฮอดเข้าแต่กี้ตอนไปเที่ยวแดนลาวเข้าไปกาคนหักเบิ่งลาวตอนไตจากช่องเมฆของไทยลงไปพุ่นจนถึงฮอดเมืองเก่าบ้านพี่น้องเล่าเฮาเป็นกันเองตลอดเกี้ยงความเบามวนแท้เด้เมืองปากแท้อยู่ฝั่งใต้ไต้ลงแม่นจำปาสักบ่อนนี้ตำนั้นหักว่าเป็นนี่ท่านไว้กลายเป็นผู้บ่แล้วเป็นนี่ท่านคนใดเล่าผู้มาโรงผู้บาดเจียงผู้จำปาสักเพิ่นเว้าเป็นน้ำตั้งดอกซื้อคนนั่งมาลงเป็นสาวงามเลือล้นไผกะสาว่านั่งสวยสาวใน

0: ัมปาสักยึดมันในความหักบ่สลายไม่มา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
4: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
6: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิบ่ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันครั้งแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
8: ไว้สู้นิธนาคารพยาธิยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
10: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
13: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
14: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเราได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้านเบิร์ด

พ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาหน้าบ่าวหน้าสาวอ้ายพี่น้องนุ่งเพื่อนฝูงลูกลูกหลานๆกัลยาณมิตรเบิดสุคนเบิดบ้านเบิดเมืองครับมาแล้วพี่น้องรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฮอดเวลากลับมาคือเก่าเอากาแฟที่มีส่วนผสมของสารอาหารดีๆที่มีส่วนผสมของสมุนไพรดีๆแต่ราคาถูกๆ ถูกเงินถูกท้องถูกใจพี่น้องเอามาฝากเอามาตอนกันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก่าดีฮอดเวลากลับมาคือเก่าดูมันอยากมาดีใจที่ได้มามีความสุขที่ได้มาได้เอาของดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องและก็ได้เห็นพี่น้องถูกใจพี่น้องย่องพี่น้องย่อระดังปึ้งดังปึ้งมีความสุขหลายกันยังว่าที่เดมาเนาะอยากมีกัลยาณมิตรหลายๆพี่น้องอยากมีบริวารผู้เฒ่าโบราณคู่บ่าอาจารย์เพิ่นบอกว่าผู้ใดมีบริวารหลายคือคนมีบุญตัวเพิ่นว่านะอีพ่ออีแม่เอ้ยโบราณเพิ่นบอกไว้ว่าจอมปวกอ้นคุดคนเป็นพ้นแม้นสิเป็นพ้นสูงสัวไก่เห็นแจ้งคันบ่มีสาขาใหม่ใบเขียวปกคอกะบ่ดูอาจแท้โพ้นนั่นกระเป๋าแป่นแท้แล้วนะอันว่าแนวคนนี้สันเดียวบ่มีตางคอยเพิงเจ้าเจ้าเพิงคอยเลื่องเลื่อยสืบมาบัวกะอาศัยน้ำป่ากะเพิงบ้างตมไผกับนายกะเพิงกันโดยดำเสือสารสร้างหวงฟ้านอาศัยป่าป่าอาศัยสัตว์สิงหายจังหน้าแน่นมืดมุ่งนะเฮาอาศัยพวกพ้องน้องนุงสหายเกลอเขาก็อาศัยเฮาจังได้เป็นเมืองบ้านสู่คนสู่ได้อาศัยกันทุกงูแท้แล้วบ่มีไผอยู่ยังท่อนท่ออยู่ผู้เดียวดอกนะท่านเอ้ยนะภาษาสมัยใหม่เขาเอิ้นสังคมพี่น้องเขาเอิ้นว่าสังคมสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์มาหน้าร่วมไปหอดป่าใหม่ธรรมชาติร่วมไปหอดจักรวาลมันย่อมมีสังคมเป็นธรรมชาติเพื่อได้ประโยชน์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเกื้อหนุนกันเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่ดีครับพี่น้องนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีมีความมวลแรกมาให้ก่อนมือนี่ยิบเสียงร้องของสายันสัญญาครับรักแรงเดือน5ว่าให้พี่น้องมวล

บทเพลงมวลในรายการรักแล้งเดือน5นะครับเพลงนี้อาจารย์ไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งให้สายันสัญญาเป็นผู้ร้องโด่งดังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521ฟังแล้วก็ให้ขึ้นฮอดบรรยากาศนาแรงอยู่ตามบ้านนอกคอกหน้าย่ามนาแรงไอ้เชิงตวยได้ไปหาขุดเบ่าอยู่น้ำกองขี้ข้วยเห็นมันเป็นขวยผู้ยุขึ้นมานี่ขุดได้เลยครับพี่น้องหู้นึงก็สิได้ก้อนเบ่าประมาณ7หน่วย8หน่วยถึง10หน่วยทอกำปั้นนี่พี่น้องเอามีดสับสับเคาะออกมางัดออกมานี่สิได้ลูกเบ้าอ่อนกุดกีใหญ่อ่อนเอามาหมกใส่หัวขิงไข่ใส่ผักอีตูอ่อนก็แซ่บเอามาออมใส่ผักหวานปลาก็แซ่บนะบ่เอื้อแต่แนวขิงครับหาติดจักจั่นหาติดแม่งอีหาเก็บแม่งแข้งปลาพร้อมมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวแซ่บๆครับพี่น้องนะเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่ง

0: กาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโลดมีสารอาหารเด็กโรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลินเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตทอนั่นนั่นนั่นไม่ได้ดีเ
1: ฮ้แล้วจากสปอร์ตแนวดีมีความม้วนใหม่พี่น้องต่อเนื่องยิบเสียงร้องของแม่นกหน่อยอุไรพรครับภาพถ่ายวิญญาณรักให้พี่น้องม้วนไปพร้อมกันครับ

เป็นความม่วนที่แทรกไว้ด้วยความโศกเศร้าในเนื้อหาของเพลงครับภาพถ่ายวิญญาณรักนะเพลงนี้อาจารย์นครพงษ์ภาพเป็นผู้แต่งนกหน่อยอุไรพรเป็นผู้ร้องพี่น้องเป็นผู้ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่มาเว้าสู้กันฟังกับเรื่องเล่าของกาแฟสมุนไพรเก้าดีผู้สนับสนุนรายการฝากพี่น้องเอาไว้กาแฟสมุนไพรเก้าดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสมุนไพรเสริมสารอาหารเป็นแบรนด์น้องไม้ที่พี่น้องบ้านเฮาให้ความนิยมกันหลายอยู่ตอนนี้พ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านค้าผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้กำไรดีพี่น้องไทยบ้านเฮาซื้อไปถวายเป็นสังฆทานถวายพระถวายเจ้าก็ได้บุญได้กุศลโดยเฉพาะแล้วถ้าพี่น้องซื้อไปเป็นของฝากของต้อนไปเป็นของขวัญถืออกถือใจผู้ได้รับนะบ่ได้หมายความว่าได้รับของขวัญได้รับของฟรีแล้วดีใจบ่แม่นเมื่อได้รับไปแล้วเพิ่นได้กินเพิ่นได้สัมผัสรสชาติว่ามันแซ่บถึกปากเพิ่นได้สัมผัสสรรพคุณที่เพิ่นได้กินแล้วมันดีต่อใจมันดีต่อร่างกายพี่น้องนั้นเพิ่นพิสูจน์ได้เพิ่นสัมผัสได้เพิ่นเลยชอบเพิ่นเลยดีใจซั่นเด้นะเห็นหน้าผู้ให้ย่ําใดก็ได้เว้าย่องอยู่บ่เซาโอ้จังแม่นดีเมื่อนั้นซื้อกาแฟเก้าดีมาฝากมันคือดีแท้ล่ะเหอคันมันเบิดแล้วสิหาซื้อได้ไสขอเบอร์โทรศัพท์แน่นานเห็นบ่ได้ติดต่อนอเนียงกันได้สัมพันธภาพดีๆต่อกันได้บุญได้กุศลพร้อมฝากพี่ฝากน้องเอาไว้โลดของคุณภาพดีๆมีมาตรฐานดีๆจังซี่ในห้างเพิ่นสั่งผลิตมาจากโรงงานผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและในห้างเพิ่นก็ตั้งโจทย์เลือกเอาวัตถุดิบที่เป็นของคุณภาพดีของคุณภาพพรีเมียมมาผลิตให้พี่น้องได้กินนะว่าเพิ่นบริษัทผู้ผลิตในห้างเพิ่นกับผลิตมาจากบริษัทพี่ไวอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจังหวัดปทุมธานีเป็นของดีที่ไอ้ซึ่งตัวเอามาเว้าและบ่ผิดกฎหมายเพราะในห้างเพิ่นเอาแต่ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นมาให้ไอ้ซึ่งตัวเว้าบอกพี่บอกน้องและก่อนที่สิเอามาเว้านี่ในห้างเพิ่นก็ขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนะการขออนุญาตโฆษณาหรือเขาเอิ้นว่าขอข้ออ่อก็ไปขออยู่มองหันขอเลขสารระบบอาหารและยาหรือว่าเลขอย่อก็ไปขออยู่มองหันนะคือจังเลขขออนุญาตโฆษณาหรือว่าเลขข้ออ่อนี่ก็ได้เลข1552/2564และเลขสารบบอาหารและยาหรือว่าเลขอย่อก็เลข13-1-2691-2-0031นั่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้พิจารณาแล้วอนุญาตแล้วฝากพี่ฝากน้องเอาไว้นี่คือกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่แต่ก็บอกพี่บอกน้องไว้คือเก่าว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสมุนไพรเสริมสารอาหารบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคให้พี่น้องได้เอาไปใส่เป็นเครื่องดื่มกินค้ำจุนชีวิตทอนั่นฝากไว้อ้าวสนใจกาแฟติดต่อที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นเข้ามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเฮาเด้อร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับโทรสอบถาม0894222936บอกย้ำเบอร์โทร0894222936ฝ้าวติดต่อเอาไปกินฝ้าวติดต่อเอาไปขายครับ

0: บ้านเฮาอายจังสิมาก
1: ับบทเพลงดังฟังย่ำใดกระมวลเสียงร้องของเทพพรเพชรอุบลครับนัดวันให้น้องรอนะฟังเพลงนี้แล้วคึกฮอดบรรยากาศอยู่เทิงรถบัสตามบขส.นะบ้านไอเส้นตัวนี่อยู่อุดรมาขึ้นรถอยู่บขส.อุดรสิไปโคราชพี่น้องบ้านเฮาผู้มีอายุ60 70ปีก็สิคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้นะไอเส้นตัวออกจากอุดรนี่แล่นกว่าสิฮอดโคราชนี่แวะไปเรื่อยแล้วจอดรับผู้โดยสารตามจุดจอดริมทางตามบขส.ถ้าจอดรถน้ำพ่องบขส.บ้านไผ่บขส.ขอนแก่นบขส.เมืองพลกว่าสิฮอดโคราชนะเวลารถจอดมองใดก็สิเห็นคนขายของขึ้นมาห้องขายของอยู่เทิงรถบัสขายน้ำแข็งใส่น้ำให้บูบอยขายไปเฮือหมักทั่วดินขนมต่างๆยาดมยาแก้แพ้รถหนังสือดาราสอดใส่หนังสือโป่งจังสิจากอุดรกว่าสิฮอดโคราชนี่โอ้ยเกือบเบิดมือพี่น้องทั้งห่อนทั้งเหม็นคิ้วขาดรถปวดหัวมั่วเก่าทรมานคักพี่น้องนะเอาความเก่ามาเบาสู้กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่
2: คุณตาคะ
3: อ้าวเฟิร์สมาจังใด
2: สวัสดีครับคุณตา
3: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
2: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
3: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
2: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
3: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
2: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
3: พว
2: กเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
3: แม่นบ่
2: อีแม่อยากให้ตากินของดี
3: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
2: เนี่ย
3: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
2: ฟังก่อนแน
3: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
2: ฟังก่อนแน่ว่าน่ะ
3: ฟังหยังอ่ะ
2: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
3: เท่าใดนะ
2: 145บาท
4: แม่ล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเห็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทิน

0: จากดอกดาวเรื่องกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆหล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
1: สปอร์ตกาแฟเกาดีฝากพี่น้องไว้แล้วบัดนี้ให้พี่น้องได้มวนกับเสียงร้องของยอดรักสลักใจงานเพลงนี้ครับหนาวไหมยอดรักมวนมวนน้ำกัน

กับบทเพลงมวนผ่านพี่ผ่านน้องไปนี่หนาวไหมยอดรักนะครับยอดรักสลักใจเพิ่นเป็นผู้ร้องจากปลายปากกาของอาจารย์สนิทมโนรัตน์

โอ้ยตอยเอ้ยบ่ย่านเขาแจ้งตำรวจจับบ่เนาะว่าสั่นโพลก็ดอกเอาขอโทษขอโทษหลายๆมาเว้าเรื่องกาแฟเกาหลีให้พี่น้องฟังก็ได้สั่นเอาความจริงมาเว้ากันจริงๆจังซี่ว่าในห้างตั้งใจผลิตกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยเริ่มต้นความคิดก็เริ่มคิดว่าอยากเฮ็ดของดีๆให้พี่น้องได้กินก่อนเมื่อในห้างคิดว่าอยากเฮ็ดของดีๆนะวัตถุดิบที่เอามาผลิตนี่ก็ต้องเลือกเอาแต่แนวดีๆเมื่อเลือกเอาแต่แนวดีๆต้นทุนวัตถุดิบก็ย่อมแพงเป็นธรรมดานะแต่ว่าในห้างกาแฟสมุนไพรเกาหลีเพิ่นบ่คิดมากคือจังไอ้เชิงตวยเว้าบอกพี่บอกน้องอยู่เป็นประจำมาจากคำเว้าของในห้างเพิ่นบอกว่าในห้างเพิ่นอยากได้บุญกับการเฮ็ดธุรกิจนี่เพิ่นก็เลยเฮ็ดของดีๆแต่ว่าเอามาขายบ่แพงคือเว้ากันตรงๆซะบ่เอากำไรหลายอยากให้พี่น้องได้กินของคุณภาพดีๆราคาที่พี่น้องพึงพอใจอันนี้เป็นความตั้งใจของในห้างเพิ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะไอ้ซังตัวนี่ก็ได้เฮ็ดงานรับจ้างในห้างมาเกือบ10ปีแล้วและก็ได้ฮู้ว่าในห้างนี่เป็นคนฮู้ลึกฮู้ตื่นเกี่ยวกับเรื่องของการเฮ็ดกาแฟนี่เป็นอย่างดีแต่ว่าในห้างนี่เป็นคนบ้านๆชอบธรรมะธรรมโมเว้าแต่เรื่องย่านบาปนะนี่ล่ะพี่น้องไอ้ซังตวยจังบ่แปลกใจเวลาเพิ่นมาเฮ็ดแบรนด์กาแฟให้พี่น้องได้กินนี่เพิ่นจังเอาคุณธรรมเข้ามาใส่ในการเฮ็ดธุรกิจเลยเอามาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังสนุกว่านะอีกอย่างนึงที่ไอ้ซังตวยเว้าสู่พี่สู่น้องฟังบางนึงนี่ว่าเพิ่นตั้งใจเลือกเอาวัตถุดิบที่เป็นของคุณภาพดีๆแล้วต้นทุนวัตถุดิบมันกับแพงแล้วเพิ่นเอามาขายถูกๆจังซี่บอกพี่บอกน้องไทบ้านเฮาข้อกาแฟได้เลยว่าคุ้มค่าเงินคุ้มค่าท้องพี่น้องหลายเพราะในห้างเพิ่นรู้ว่าต้นทุนผลิตของเพิ่นน่ะมันแพงซำใดเสร็จแล้วเพิ่นก็บวกกำไรเข้าไปนิดๆหน่อยๆพออยู่ได้ซ้ำนี่กับพ่อนะในห้างเพิ่นสิบ่ไปตั้งราคากาแฟสมุนไพรเกาหลีของเพิ่นไว้ที่ห่อละ800 900ห่อละ 1,100 1,200 ตั้งราคาขางห่อไว้สูงๆแล้วบัดย่ำไปขายก็บอกลดราคาให้พี่น้องจากราคา800 900จากราคา 1,100 1,200 ลดราคาให้พี่น้องเหลือ300 400จังซี่เพิ่นสิบ่เฮ็ดครับในห้างเพิ่นบอกว่าเฮ็ดจังซี่มันเป็นการตั๋วเป็นการต้มพี่น้องนะมันสิบ่ดีมันบาปเพิ่นว่าเฮ็ดตามความเป็นจริงเลยเพิ่นบอกเมื่อเฮาฮู้ต้นทุนผลิตว่าต้นทุนผลิตเฮามาซ้ํานี้แล้วธรรมชาติการเฮ็ดธุรกิจการค้าการขายมันก็มีการเอากําไรเป็นธรรมดาในห้างก็มาบวกกําไรขึ้นพออยู่ได้เสร็จแล้วก็ตั้งราคาขายออกมาตามความเป็นจริงคือกาแฟสมุนไพรเกาหลีตอนนี้และโดยเฉพาะแล้วกาแฟสมุนไพรเกาหลีตอนนี้เพิ่มสมุนไพรเข้ามาอีก4ขนานมีแต่ของดีๆแล้วตั้งราคาขายสมน้ำสมเนื้อ1ห่อ145บาท145บาทเท่านั้นนี่คือเรื่องราวดีๆของกาแฟสมุนไพรเกาหลีที่ไอ้ซังตวยเอาความจริงมาเว้าสู่พี่น้องฟังฝากพี่ฝากน้องให้ได้ซอยกันสนับสนุนของดีๆจังสิให้ได้อยู่กับพี่กับน้องไปดนๆกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ฝากพี่ฝากน้องข้อกาแฟไว้ทุกคนครับสนใจได้เฝ้าติดต่อเลยเด้อที่ศูนย์ใหญ่ของเพิ่นเข้ามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงนั่นล่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยครับ0894222936จดท่านบ่พี่น้องบอกย้ำ0894222936ครับผมเอาความมวลมาให้พี่น้องได้มวลต่อไปพุ่มพวงดวงจันทร์สิวาสู่มวลผู้ชายในฝันมวลน้ำกันที่แหละครับ

0: บทเพลงสนุกสนานแบบทะเล่นทะเล่นจักน้อยของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับผู้ชายในฝันบทเพลงนี้อาจารย์ลบบุรีรัตน์หรือซื่อจริงเพิ่นว่าอาจารย์วิเชียรค่ำเจริญเป็นผู้แต่งครับยิบมาให้พี่น้องได้ฟังมวลม้วนนำกันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเพชรของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกะจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: เอาอีกจักหนึ่งควบมวลมาสลับกับแนวดีครับเสียงร้องของศักดิ์สยามเพชรชมพู่ตามน้องกลับสารคามมวลน้ำกัน

พลงหมดอยู่ในรายการที่หยิบมาฝากพี่น้องผ่านไปเดี๋ยวนี้คือตามน้องกลับสารคามผู้ร้องก็คือศักสยามเพชรชมพูอาจารย์ผู้แต่งก็คือมูของเพิ่นนั่นละคืออาจารย์เทพพรเพชรอุบลเป็นผู้แต่งให้ศักสยามเป็นผู้ร้องพี่น้องได้ม้วนนํากันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีครับมาฮอดช่วงท้ายๆของรายการแล้วครับขอบบุญขอบคุณผู้ซื้อผู้สนับสนุนกาแฟสมุนไพรเก้าดีและขอบคุณผู้ฟังรายการนํากันทุกๆคนครับลืมบ่ได้ขอบคุณในห้างกาแฟสมุนไพรเก้าดีมี2ความม้วนเอามาปิดท้ายให้พี่น้องได้มวลก่อนจากล่าควบมวลแหลกหยิบเสียงร้องของสนธิสมมาตรดื่มเหล้าเผากลุ่มและปิดท้ายด้วยดาวบ้านดอนครับหักสาวหมอลำนั่นคือ2งานเพลงปิดท้าย2งานเพลงดังขึ้นจบลงเบิดเวลาสิได้จากล่ากันมีแนวใดผิดพลาดอยู่ในรายการไอ้สังตวยขอกราบประทานอภัยงามๆล่าจากพี่น้องแล้วเด้อชั่วโมงนี้ไปละสบายดีสวัสดีครับ

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปใส่ป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุมวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุมไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกลมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกห้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
12: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
13: ก็เจอถึงสวยสวยใสก็เจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
14: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
15: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
16: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-2074522 02-2074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: โมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอ้บอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้ว เลพาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
11: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
12: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะน้ำมังคุดในกล่องสีส้มช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันผู้ฟังท่านใดมีอาการเจ็บร้อนที่บริเวณลำไส้หรือเป็นลำไส้อักเสบบ้างไหมคะลำไส้เป็นแผลถ่ายยากเพราะว่าวันก่อนสาวล่าพาขวัญได้มีโอกาสรับสายจากท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะมีโอกาสโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญว่ามีอาการเจ็บลำไส้เป็นลำไส้อักเสบลำไส้เป็นแผลมานานหลายปีแล้วค่ะมีอาการออกร้อนที่บริเวณลำไส้อยากจะลองทานน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูค่ะว่าสามารถที่จะทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกเลยนะคะว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% นั่นผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนะคะจะได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้จะช่วยบรรเทาอาการออกร้อนหรือแสบบริเวณลำไส้ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกสบายตัวทำให้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บบริเวณลำไส้ได้ผู้ที่ดื่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้ถ่ายง่ายด้วยจำเป็นไหมที่จะต้องมีอาการก่อนแล้วเราค่อยทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำพ่อแม่ให้ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้เป็นนานสะสมหลายปีแล้วค่อยมาทานเพราะว่ายิ่งเราสะสมไว้จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทรุดลงได้และ จะต้องดื่มหรือทานน้ำมังคุดมากกว่าท่านอื่นๆนะคะดังนั้นเริ่มก่อนเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
13: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
14: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
15: ป้าแจ่มกับลุงงาเนี่ยแกมีลูกสาว2คนคนโตชื่อบังอ่อนคนเล็กชื่อสมอนลุงงาเนี่ยแกรักลูกสาวมากทั้งรักทั้งหวงฐานะแกนี่ดีกว่าทุกคนในบางนั้นบ้านไม้สักหลังใหญ่เบ้อเร่อบังอ่อนนั้นโตเป็นสาวอายุ20แล้วส่วนสมอนน้องสาวอายุ15ห่างกัน5ปีต่อมาบังออนได้แอบชอบกับนายสาครนายสาครเนี่ยเป็นหนุ่มอีกตำบลหนึ่งที่มีฐานะยากจนลุงงานี่เกลียดมากคอยขัดขวางอยู่ตลอดแต่ว่าลุงงานี่แกต้องล่องเรือโยงไปค้าขายถิ่นอื่นอยู่บ่อยๆก็เลยมีเวลาอยู่บ้านได้ไม่นานป้าแจ่มก็ต้องคุมคนงานตัดฟืนเผาถ่านขายส่งป้าแจ่มคอยดูแลแทนลุงงาเวลาที่ลุงงาบรรทุกถ่านบรรทุกเสือกกน้ำตาลปี๊บไปส่งในเมืองนานๆถึงจะได้อยู่บ้านก็ทำให้นายสาครกับบังอ่อนมีโอกาสได้พบปะพูดคุยแล้วก็ให้คนส่งจดหมายถึงกันอยู่เป็นประจำความรักของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยราบรื่นเพราะว่าบางครั้งชาวบ้านก็จะมาฟ้องป้าแจ่มบังออนก็จะโดนดุอยู่เป็นประจำป้าแจ่มนี่จะบอกอยู่เสมอว่านายสาครเนี่ยจนแล้วก็ขี้เกียจด้วยขี้เกียจงานการไม่ทำเที่ยวไปนอนบ้านเพื่อนคนโน้นคนนี้อาศัยข้าวเขากินไปวันๆไม่เคยช่วยพ่อแม่ทำมาหากินมีวงเล่าที่ไหนนายสาครก็จะไปร่วมวงกับเขาโดยไม่เคยออกเงินแต่ก็ไม่มีใครถือสาเพราะว่าเจ้าสาครนี่ทำกับแกล้มเก่งเป็นคนปากหวานพูดจาดีป้าแจ่มก็มักจะพูดเตือนสติบังออนลูกสาวอยู่บ่อยครั้งแต่บังออนก็ยังปักใจรักนายสาครอยู่ดีแล้วก็แอบติดต่อกันเรื่อยมาต่อมามีนายเทพหนุ่มแถวบ้านใต้ที่มีฐานะดีแล้วก็เป็นลูกโทนแถมเทพยังได้เล่าเรียนหนังสือสูงแต่ว่าไม่ได้ทำงานเพราะว่าพ่อแม่ให้อยู่บ้านช่วยพ่อแม่ขายของไม่อยากให้ลูกไปทำงานที่อื่นคิดถึงลูกนายเทพนี่มาเห็นบังอ่อนที่วัดตอนที่ไปรับแม่ที่วัดเทพขับเรือไปส่งแม่ทำบุญก็เลยเจอบังอ่อนโดยบังเอิญก็นึกชอบก็เลยบอกกับพ่อกับแม่ตัวเองว่าชอบผู้หญิงคนนั้นพ่อแม่ก็ไม่ขัดข้องเพราะรู้ว่าป้าแจ่มเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะบังอ่อนก็หน้าตาดีก็เลยให้เท่าแก่ไปสู่ขอป้าแจ่มกับลุงงารู้ว่าเป็นลูกใครก็ตกลงยกให้ทันทีโดยไม่ถามบังออนว่าตกลงหรือเปล่าบังออนก็บอกว่าไม่ได้รักนายเทพป้าแจ่มกับลุงงาก็บอกว่าอยู่กันไปก็รักกันเองแหละบังออนก็มีแต่ความทุกข์ใจส่วนนายสาครก็บอกไม่ต้องทุกข์ใจหรอกจะพาหนีไปด้วยกันตอนนี้ทำตัวตามปกติไปก่อนเมื่อถึงวันแต่งให้อาศัยช่วงที่ทุกคนวุ่นวายอยู่กับการทำของหวานอาศัยช่วงที่พ่อแม่คุยกับแขกเรือญาติพี่น้องช่วงที่บังอ่อนต้องเก็บตัวอยู่ในห้องก็ให้บังอ่อนเนี่ยขอไปเข้าห้องน้ำที่โบราณเขาเรียกว่าเวทที่อยู่ห่างบ้านแล้วค่อยหนีไปด้วยกันเพราะว่าวันนั้นบังอ่อนจะได้มีทองหยองติดตัวมาด้วยสาครบอกอย่างนั้นบังอ่อนก็ทำตามเพราะว่าท่านหนีไปตั้งแต่ตอนนี้คงไม่มีของมีค่าอะไรติดตัวเพราะว่าแม่นี่จะเก็บทองทั้งหมดปิดคล้องกุญแจห้องทุกครั้งที่แม่ไม่อยู่นอกจากเทศกาลที่ป้าแจ่มลุงงาไปทำบุญที่วัดถึงจะให้ลูกสาวทั้งสองใส่ทอง ถ้าวันพระธรรมดาเขาจะไม่ให้ใส่อ่ะเพราะฉะนั้นคืนก่อนที่ขันหมากจะมาคืนนั้นอ่ะบางออนก็คงจะได้ใส่ทองหยองเต็มตัวไม่ให้อายใครเมื่อถึงคืนที่นัดหมายบางออนก็ทำตามที่นายสาครบอกเสื้อผ้าไม่ได้เอาไปเอาแต่ทองติดตัวไปพอรุ่งเช้าแม่ก็เคาะประตูเรียกบางออนแต่เช้ามืดจะได้แต่งตัวช่างแต่งหน้าเขามาตั้งแต่ตีห้าเพราะเป็นญาติกันป้าแจ่มแกจ้างมาแต่งหน้าบางออนส่วนชุดนั่นนะตัดชุดไว้แล้วสมัยก่อนนี่จะไม่นิยมโต๊ะจีนก็มีแต่เรื่องไทยๆก็เลยตัดชุดไทยชุดเดียวก็จบพอป้าแจ่มเปิดประตูเข้าไปไม่มีบางออนอยู่แล้วสอบถามคนในบ้านก็บอกว่าเห็นบางออนไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่มีใครเห็นป้าแจ่มกับลุงงาลมแทบใส่ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ช่างจับสมอนน้องสาวแต่งหน้าแต่งตัวไว้ก่อนเมื่อขันหมากมาถึงป้าแจ่มก็ไปกระซิบบอกกับพ่อแม่ของนายเทพว่าบางออนมันหนีไปแล้วคงจะหนีตามผู้ชายอื่นไปก็คงเหลือแต่ลูกสาวคนเล็กเท่านั้นที่จะแก้สถานการณ์ไม่ให้อายคนนายเทพนี่หน้าแดงเลยมองพื้นเป็นสีเขียวไปหมดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกพ่อกับแม่ก็ปลอบว่าไม่ได้พี่ก็เอาน้องแทนก็ได้น้องก็สวยกว่าซะด้วยซ้ำนายเทพก็เลยจำใจแต่งส่วนสมอนคนน้องนี่ก็ร้องไห้อยู่ในห้องบอกว่ากลัวไม่อยากแต่งความรักเป็นยังไงนี่ยังไม่รู้จักแต่ป้าแจ่มก็คอยกล่อมจนสมอนหยุดร้องไห้ญาติสนิทมิตรสหายก็พากันเยินยองานแต่งก็ผ่านไปได้ดีแต่งเสร็จสมอนก็ต้องไปอยู่บ้านของเทพสมอนทำกับข้าวหุงข้าวไม่เป็นหรอกเพราะยังเด็กอยู่แต่เทพก็เอ็นดูแม่ของเทพก็คอยสอนชีวิตของสมอนก็มีความสุขดีส่วนบังออนพี่สาวเนี่ยหนีมาอยู่กับนายสาครหนีมาอยู่บ้านเพื่อนอีกหมู่บ้านหนึ่งต่อมาก็ขายทองที่บังออนมีอยู่เช่าที่ปลูกกระท่อมอยู่กันแรกๆนายสาครก็อยู่กับบังออนทุกวันพอผ่านไปไม่กี่เดือนบังออนก็ท้องทีนี้นายสาครเริ่มมาอยู่บ้านแล้วไปเที่ยวกินเหล้ากับเพื่อนบ้างทีนี้มันก็ทะเลาะกับบังออนบ่อยเงินทองก็เริ่มร่อยหรอเหลือแหวนวงสุดท้ายนายสาครก็เอาไปขายไปเที่ยวกับเพื่อนกินเหล้าไม่กลับบ้านหลายวันพอกลับมาก็มีแต่ข้าวสารไม่กี่ทนานกับไข่ไม่กี่ฟองที่เหลือมาให้บังออนบังออนก็ร้องไห้ขอร้องให้นายสาครอยู่บ้านตอนบังออนท้องแก่เพราะว่าเธอกลัวสาครก็รับปากที่จะอยู่มีอยู่วันหนึ่งบังออนอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวมากเงินติดตัวมีบาทเดียวแต่ก๋วยเตี๋ยวชามละ50ตะตังนี่ยังเหลือซื้อหวานเย็นถ้วยและสลึงอีกถ้วยหนึ่งก็ยังมีเงินเหลืออีกสลึงหนึ่งบังออนเดินเรื่อยมาร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ไกลบ้านตั้งหลายกิโลบังออนมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็มีมือมาจับที่บ่าบังออนหันไปมองก็เห็นว่าเป็นป้าแจ่มผู้เป็นแม่บังออนตกใจจะลุกหนีป้าแจ่มก็ดึงมือลูกไว้บังออนเอ็งอย่าหนีแม่เลยแม่นะคิดถึงเองมากนะบังออนก็ร้องไห้กอดแม่นี่เองท้องหรือบังออนจะแม่8เดือนแล้วจะแม่โถดูสีเสื้อผ้าก็เก่านี่ไอ้สาครมันไม่ดูไม่แลเองบ้างเลยเหรอแม่เขาไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกเออไม่ต้องร้องไห้ลูกกินให้อิ่มนะลูกนะเดี๋ยวแม่ออกเงินให้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อเสื้อกับผ้านุ่งใหม่ให้นะอยากจะได้อะไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้ป้าแจ่มก็พาบังออนไปซื้อของแล้วก็บอกกับบังออนว่าอาทิตย์หน้าลุงงากลับมาเนี่ยจะช่วยพูดให้พ่ออภัยให้แม่ให้คนขับเรือมาส่งบังออนที่กระท่อมบังออนจะได้ไม่ต้องเดินเสร็จแล้วป้าแจ่มก็กลับไปบังออนหน้าตาสดชื่นหิ้วของมา2ไม้2มือนายสาครเห็นก็ออกมารับของเฮ้ยนี่บังออนเอ็งแอบเก็บทองไว้ไปขายหรือไงวะถึงได้ซื้อของมาเยอะแยะขนาดนี้เปล่าหรอกพี่ฉันเจอแม่ซื้อให้โอ้นี่แม่เอ็งซื้อให้เหรอไหนๆมีอะไรมั่งนายสาครก็รื้อของโอ้โหผ้าถุงสวยๆทั้งนั้นเลยวะเนี่ยเอ็งเอาไว้แค่2ผืนก็พออีก4ผืนข้าจะเอาไปขายให้แม่เพื่อนข้า ผื่อว่าเขาจะอยากได้หรือว่าซื้อให้ลูกสาวเขาไม่ได้นะพี่แม่นะอุตส่าห์ซื้อให้บังออนก็เอาผ้านุ่งมากอดไว้อ้าวนี่เองไม่รักเขาหรือว่าบังออนทองเองยังให้เขาได้แค่ผ้านุ่งนี่เองหวงเหรอข้าไม่ได้เอาไปหมดสักหน่อยฮะสาครพูดพร้อมก็กอดบังออนบังออนก็เลยใจอ่อนมอบให้ไปส่วนป้าแจ่มผู้เป็นแม่นำเรื่องที่บังออนลำบากแล้วก็ท้องมาเล่าให้ลุงงาผู้เป็นพ่อฟังหัวอกคนเป็นพ่อที่รักลูกมากถึงจะโกรธแค่ไหนเมื่อรู้ว่าลูกลำบากก็อดสงสารไม่ได้เออให้คนไปรับมันกลับมาแล้วรีบปลูกบ้านให้มันหลังหนึ่งแต่ไปปลูกไกลๆนะข้าไม่อยากเห็นหน้าไอ้สาครรีบปลูกให้เสร็จก่อนที่มันจะคลอดป้าแจ่มก็ดีใจมากรีบจัดการเรื่องบ้านเสร็จแล้วก็ไปบอกบังออนให้พานายสาครมาอยู่บ้านหลังใหม่แม่ซื้อเครื่องครัวหม้อหายไว้ให้ครบจ้างคนมาขุดบุกเบิกสวนชมพู่ให
11: ้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
16: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุก

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: วันนี้หนูอยู่กับแม่ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อไอ้บัตรประจำตัวคนก็แม่นี่อ่านที่จำปาเขาก็เรียกแม่กามแม่กาม
1: แม่กามแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านอะไรคะแม่
2: มันเข้าหมู่บ้านโนนศรีพัฒนา
1: บ้านโนนศรีพัฒนาตัวตมลวนงามเฮ้ยตามมาจีเพชรมาเรื่อยๆค่ะแม่แล้วก็ถามร้านค้าว่าบ้านแม่กลับอยู่ตรงไหนก็ลูกก็เลยเขาก็บอกทางมาก็เลยมา
2: เขารู้จักหมดแต่ก่อนอยู่ซอยประชาสันติพุ่งมาอยู่ที่นี่9ปี
1: โอ้ยค่ะแม่
2: แต่ก่อนอยู่ในเมืองแล้วมาอยู่ที่นี
1: ่อือค่ะ
2: ใช
1: ่ค่ะแม่
2: กินตั้งแต่โน่นกินมาแล้วนะ
1: ค่ะ
2: กินโน่นแหละ
1: ค่ะ
2: ตอนแรกมาอยู่ที่นี่9ปีหลังแม่เสียยากับตาจะก็เสียชีวิตแล้วล่
1: ะ
2: ก็ก้มลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมปวดขึ้นมานี่ทำไงก็ไม่หายฟังวิทยุตอนตีสามฟังไปฟังมานะมังคุดก็เอาติดตามหาไปซื้อมากินกินเยอะรุ่นก่อนก็กินเยอะกินเป็นสิบขวดค่อยทีนี้ก็หยุดพักโอ้ยคงไม่ดีกินอย่างอื่นก็ไม่ดีว่าไปวนมาก็ทีนี้ตามหาเบอร์ไม่เจอโทรเข้าขวดเล็กๆ
1: ค่ะ
2: เพิ่งเจอนะ
1: ค่ะ
2: เราก็ไม่รู้ขายถึงไหนใช่ไหมเราก็เก๋แล้วก็ไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมก็กลัวรถนะ
1: ค่ะ
2: กินรถพ่วงไปก็กลัวรถใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แม่กินมากินมาเรื่อยๆกินมานี่หูยังคล้ายๆกับแมงมาเข้า

0: ค่ะ
1: นี่มันก็ปวดแต่มันก็เดินได้อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ปวดก็ทำงานตรงนี้มันก็ไม่ได้มีที่เจ็บใช่ไหมเจ็บเอวนิดหน่อยเราก็ว่าเออมันก็มีมั่งเราคนจะให้มันหายเหมือนแม่มดมันก็ไม่ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิม
1: ดีขึ้นคล้ายๆกับว่ากินแล้วแม่ดำผิวดำนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันเหมือนคนแก่คนอื่น71ปีแล้วตัวสองอย่างคนอื่นหน้าเขา
0: เป็นฝ้าเป็นอะไรเนาะ
1: เป็นหน้าผิวไม่ดีทุกอย่างนะ
0: อืมค่ะแม
1: ่แล้วจับด้วยมือแม่สิกำมืออ
0: ืมแต่ว่า
1: ทำงานหนักเนี่ยแต่มือนิ่งพอกินอันนี้แหละกินอันนี้แหละ
0: ค่ะแม่
1: คนอื่นเขาไม่เข้าใจ
0: ตอนแม่ทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตอนทานน้ำมะกรูดมีอาการเป็นไข้หรือเป็นอะไรไหมคะ
1: ตอนทานตอนนั้นคนเรามันป่วยมาเยอะแล้วใช่ไหมมันปวดเอวตั้งแต่ขายของมา20-30ปีแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ขายอยู่สันติสุขมา
0: ค่ะ
1: กสิณสันติสุขซอยดุสิตสันติขายกับข้าวมันก็ปวดกินสามขวดก็ไม่กระดุกกระดิกก็ยังเจ็บก็ส้มอย่างนี้ก็ไม่ได้
0: อืม
1: นี่แต่ก่อนมันนั่งคือลุกขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องคานไปเหมือนกับเด็กน้อยนี่แหละ
0: อ๋อจ้ะ
1: แล้วทีนี้มันปวดตรงนี้เรามันนี่ไปโอ้กินไปสามขวดไม่รู้สึกกินเป็นโหลค่อยรู้สึก
0: ทานเป็นโหลเลย
1: ทานเป็นโหลแต่ว่าไม่ถึงใครเป็นอะไรนะมันก็ปวดมันกำลังสู้กันนะปวดตามกล้ามเนื้อเรานะ
0: จ้ะ
1: ปวดตามอะไรนี่ก็แล้วหัวใจก็ดีขึ้นแต่ก่อนเข้าใจนอนสุดตื่นแรงเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นก็ยังไม่ตายหรอกตายแล้วตายก็ตายยาอ้าวเกิดมาแล้วก็ตายมันอยู่ที่โพดหมอนมันก็ตาย
0: ค่ะ
1: ก็กินร้อยไผ่เปลี่ยนท่านอย่างมาแล้วมันกินอยู่กันเดี๋ยวอาจจะถูกกับเองก็ได้เนี่ย
0: ค่ะแม่
1: กินไปกินมาคนก็ว่าอยู่ในสวนทำสวนทำไมหน้าไม่เป็นฝ้าเขาว่างั้นเลยก็กินอันนี้แหละ
0: จ้าหน้าสีส้ม
1: เราดำอยู่แต่ว่าหน้าเรามันผุขาดนะที่เขาก็ถามเราเขาก็มันมีเงินกินแต่ก็ว่ากินไปเรื่อยๆแล้วว่าบางคนก็สามขวดสะดุดบางคนก็หกขวดนี่นะ
0: อืมค่ะแม่
1: ที่สั่งมาไม่ใช่กินคนเดียวนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นลูกน้องคอก็เป็นอย่างนี้เป็นมันก็ผีตองเหลือง
0: ค่ะ
1: แต่ไม่มีตังค์แม่เลยซื้อ3,000ก็เลยให้แกผ่อนเดือนละ1,000
0: ค่ะ
1: แต่ก็หายดีแกก็บอกคนอื่นต่อเขาก็ไปซื้ออยู่บ้านดอนม่วงที่กับบ้านดอนม่วงเลยร้านนิสลา
0: ค่ะแม่
1: ไปซื้อที่นู่นเลยก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ร้านนิสลาทีละขวดทีละขวดทีละขวดทีนี้ลูกค้าตามที่เขาก็ขาย3,000-3,500ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อกำไรนิดเดียวนะ
0: ค่ะแม
1: ่ต่อมาขึ้นต่อมามันก็ดีขึ้นแต่ว่าแม่ทุกคนอยู่ถึง9 ปีเนาะไปไหนก็ขับเขาว่าทำไมขับรถอะไรก็ขับได้หมดเราเคยแล้วนะแก่แล้วทำไมไปได้หมดเขาว่าไงก็ไปรู้ว่าจะไปหาเพื่อนบ้านของสองห้อง
0: จ้าก
1: ำลังจะแต่งตัวพอดี
0: โอเคค่ะแม
1: ่แต่น้ำมังคุดนี้มันเป็นจะถูกทุกคนแต่คนไม่กล้าเสี่ยงอยากจะกินครึ่งขวดจะให้มันหายกินไปไม่ได้
0: ค่ะ
1: สองหมู่บ้านนี่ถามนี่ตามกับทุกหลังคานะโอ้ยอายุรุ่นนี้ทำไมไม่ได้สักไม้เท้าทำไมไปไหนมาไหนได้แม่เก่าก็บอกกินน้ำมังคุดมันจะดีแล้วมันไม่ดีขวดเดียวแล้วแต่ร่างกายเราอย่างนี้แหละ
0: ค่ะแม่
1: 5 ขวด 4 ขวดบางคนก็ถูก2 ขวดต้องเนี่ย
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ว่าชอบเลขก็ซื้อเลขระวังนะไม่ได้ว่าพูดไม่พอ
0: ค่ะแม่
1: แล้วเขาว่าทำไมหมด2 หมู่บ้านแกไปไหนมาไหนได้รุ่นน้องนี่ควักมือเอาไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยขึ้นรถซาเล้งไม่ได้ว่างั้นเนี่ยกำก็บอกว่าให้กินน้ำมังคุดค่อยๆกินไปมันก็จะดีเองแล้วก็แบบเนี่ยเขาก็ว่าแม่อยู่ในป่าคนเดียวทำสวนทำไร่มือทำไมมันนุ่มเพราะมันกินอันนี้แหละนี่แหละมันบำบัดเรานั่นน่ะ
0: ค่ะแม่
1: แต่ว่าดีนะหนูกินไหม
0: กินอยู่ค่ะหนูก็ทานค่ะแม
1: ่ผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นหมาดขาวนะ
0: ค่ะ
1: ในช่องคอดนี่นะมันจะล้างออกหมดเลยกินอย่างนี้ไม่ใช่ล้างวันนี้พรุ่งนี้นะ
0: ค่ะแม
1: ่กินไปเรื่อยๆแล้วเราเกือบไม่คันนะไม่คันช่องคอดน
0: ะ
1: เดี่ยวก็ใสเดี่ยวก็ดีนะ
0: อืมค่ะแม่
1: แล้วคนที่ตามองไม่เห็นกินแล้วมันไม่ใช่หมอมันค่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: อืมค่ะ
1: อันนี้นะมันดีไม่ใช่กินน้อยปีนะ
0: ค่ะ
1: คนที่ติดต่อแม่กำคนหนึ่งอยู่บ้านดงอุดมไอ้แม่กำเป็นคนอยู่ในซอยกำนันตั้งแต่เด็กจนแก่8ขวบใช่ไหม
0: จ้า
1: บ้านดงอุดมก็คนหนึ่งหายน่ะ
0: ค่ะ
1: ขณะเขามีเงินนะแม่กำนี่แหละซื้อไปให้แกก่อนเลยหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีมีเงินแม่กำรู้ว่าเศรษฐีขี้จนแล้วเนี่ยไม่ให้กินก็ไปประคองใจลุกก็ถ้ากินน้ำคนแกลุกขึ้นได้นะ
0: อืมค่ะแม่
1: เขาก็บอกกันต่ออ
0: ืมจ้ะ
1: มีคนที่กินเยอะไม่กลับเลยว่าไม่ใช่ทักษิณมีเงินซื้อหวานให้แกกินก่อนไม่ใช่ทักษิณอย่างเงี้ย
0: ค่ะแต่ว่าถ้ารอบหน้าแม่จะเอาโทรบอกลูก เดี๋ยวลูกจะส่งมาให้เลย
1: โทรสามเมื่อวานนี้กุ้มใจเกือบตาย
0: อ๋อเหรอคะ

0: 10ครั้งมันก็ขึ้นหมายเลขตรงนี้นะสิ้นสุดกันทีสิ้นสุดกันที
1: เอ
0: าคือตรงนี้ว่ายกเลิกอ้าวตายแล้วกูทำไงจะได้กินเนาะผมเลยไปบ้านดอนม่วงเนาะโทรไปโทรมาเอากันไปทำไมสมุทรสาติดเลยแต่ทีเจ้าทางว่าอะไร
1: อาจจะไม่มีสัญญาณ
0: ที่เอาสามขวดนี่ก็ได้กินขวดเดียวเพราะแบ่งเพื่อน
1: โอ้ยจ่าแ
0: บ่งเพื่อนบ้านน้องสองห้องเพราะว่าแม่น้ำให้เขากินก
1: ับ
0: ยายคนนั้นแกก็75ปีแกก็ว่าดีที่เจ้าว่าว่าอายุ75ไม่เคยกินยาอะไรจะให้มันหายขวดต้องกดปิ้งได้ยังไง
1: ค่ะแม
0: ่ไม่กล่าวก็พูดไม่พอกับเขาเขาก็เจ้าหนูพูดพ่อว่าไอ้สี่แสบกว่าที่แสบกับยาได้หรอตัวใครตัวมันมาเฮีย
1: ค่ะ
0: อืมเลยว่าเขาจะไปแบ่งเขาขวดหนึ่งแล้วก็แบ่งผู้หญิงคนนั้น62ปีอีกขวดหนึ่ง
1: อืมค่ะแม่
0: เพราะว่าเขาเดินไม่ได้เขาปวดหัวมาก
1: ค่ะ
0: เขาอยากจะทดลองไม่กล่าวก็ว่าถ้ากินขวดเดียวนี่มันไม่เป็นไรไม่ผิดปกติกูจะคืนเงินให้ว่างี้แหละ
1: โอ้ยค่ะแม่
0: เขาเลยโอเคยายคนนั้นก็โอเคเขาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็เขามีครอบครัวแล้วฉันเราอยู่คนเดียวไม่มีใครตาก็เสียชีวิตแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวจนจะเก็บหอมรอมริบ
1: อืมค่ะแม
0: ่บอกแต่น้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บจะถูกปั๊บนะ
1: อืมค่ะแม่
0: ก็คนนั้นป่วยไม่กี่20ปีไม่ยอมกินไง
1: อ
0: ื
1: มค่ะ
0: อืมกินแล้วมันก็เบาตัวไว้แล้วก็เดินได้แต่ก่อนปวดตรงนั้นแล้วปวดมากมากถึงเช้าลุกไม่ได้นี่กลับเดินไปเดินมาก็เดินได้ก็เลยเออแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะไปไหนขับรถถึงไหนได้ก็โอเคแล้ว
1: อืมค่ะ
0: อืม
1: จะได้สุขภาพแข็งแรงเนาะทานคู่กัน
0: ได้ยินแต่เสียงมันกับคนตัวใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะจนเล็กค่ะแม
0: ่ซื้อมานี่หนูก็ได้ผลนะไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศนะได้ผลไงคนนั้นเขามาขอแบ่งขวดก็แบ่งเขาไว้ก็กินดีขึ้นเขาก็ได้ซื้อเองต่อใช่ไหม
1: โอ้จ้าแม
0: ่ความหมายน่ะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาไม่มีตังก็มาลงที่เราเป็นน้องทักษิณเราก็ได้ออกให้เขาก่อน
1: ก็รบกวนแม่เท่านี้แหละอยากมาหาอยากมาเยี่ยมก็เลยได้มาส่งเองด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกจะต้องไปก่อนแล้วค่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซูเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 8 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: ขอแค่ให้นายสาครขยันทำสวนก็จะช่วยเหลือเรื่องยาฉีดพ่นฆ่าแมลงอะไรเนี่ยทั้งคู่เข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่กระดานปูด้วยไม้แดงอย่างดีนายสาครในหัวร่อราชอบใจเมื่อบังออนคลอดลูกป้าแจ่มก็ดีใจมากมอบเงินให้หมอตำแยเมื่อหลานได้2เดือนก็อุ้มหลานมาให้ลุงงาดูหน้าหลานลุงงาก็เหอหลานชายซื้อทองให้ใส่ทั้ง2มือข้อเท้าก็หาซื้อกำไรนาคมาให้บังออนกับลูกเข้าบ้านได้แต่ไอ้สาครอย่าให้มันเข้าบ้านเราว่างั้นลุงงาก็สั่งป้าแจ่มว่างั้นพอลูกได้6เดือนบังออนก็ท้องอีกสวนชมพู่นะไม่มีอะไรงอกเงยเพราะนายสาครไม่สนใจยาฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ยที่จะทนุบำรุงนายสาครก็เอาไปขายถูกๆให้สวนอื่นป้าแจ่มก็เริ่มระอายากับปุ๋ยนี่ซื้อให้ทุกเดือนแต่ชมพู่ถูกแมลงกัดกินใบจนพรุนต้นก็แคะแกรนไม่มีเจริญเติบโตบังออนก็ไม่กล้าบอกแม่ว่านายสาครเอาไปขายหมดแล้วส่วนทางด้านสมอนลูกสาวคนเล็กก็ท้องลูกคนแรกตอนนั้นอายุ17ปีพ่อแม่สามีก็ป่วยตายในเวลาใกล้เคียงกันนายเทพเริ่มไม่อยู่บ้านทิ้งให้สมอนอยู่ขายของเทพเริ่มติดการพนันนายเทพนี่ไม่กินเหล้าหรอกแต่เล่นหนักจนไม่มีเงินซื้อของเข้าร้านสมอนน่ะคลอดลูกเป็นผู้หญิงเทพก็รักมากก็เลยขายที่แล้วก็บ้านที่พ่อแม่ทิ้งไว้ได้เงินก้อนโตก็กลับมาอยู่กับทางบ้านป้าแจ่มกับลุงงาทั้งสองผัวเมียก็ยินดียกที่อีกแปลงหนึ่งให้นายเทพลูกเขยเล็กปลูกบ้านใหม่ต่อมาลุงงาแกโกงพี่น้องบุญธรรมที่แม่ลุงงาเลี้ยงไว้ขึ้นโรงขึ้นศาลทั้งคู่ไปสาบานกับพระที่ศาลน้องสาวลุงงาก็สาบานว่าถ้าตัวเองพูดเท็จว่าพ่อแม่บุญธรรมยกที่ให้ก็ขอให้ตัวเองตาบอดส่วนลุงงาก็สาบานเช่นเดียวกันว่าแม่น่ะยกให้ตนเพียงผู้เดียวตนถึงได้มาฟ้องเอาครึ่งหนึ่งตนเองใจดีแค่ไหนที่ยังแบ่งให้ครึ่งหนึ่งถ้าตนเองพูดโกหกก็ขอให้ตนเองตาบอดเช่นเดียวกันลุงงานั้นไม่เชื่อคำสาบานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาลทั้งที่พ่อแม่ของลุงงาบอกไว้ก่อนตายว่าที่นา20ไร่ให้กับลูกบุญธรรมแต่แกไม่ได้รับรองว่าน้องสาวเป็นลูกบุญธรรมไม่ได้แจ้งที่อำเภอพ่อแม่น้องสาวเป็นโรคหาตายหมดก็เลยเก็บมาเลี้ยงที่ดินก็บอกปากเปล่าว่ายกให้ยังไม่ได้โอนให้ลุงงาก็เลยชนะความอยู่ต่อมาเช้านั้นลุงงาตื่นนอนขึ้นมาแกพูดเองว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมกลางคืนมันนานจังวะไม่สว่างสักทีป้าแจ่มก็บอก8โมงแล้วลุงงาก็ตกใจบอกมองไม่เห็นข้าได้ยินนาฬิกามันตีบอกเวลาข้ายังคิดว่านาฬิกามันเดินไม่ตรงเอ๊ะลุงจะทำไมมันยังมืดอยู่นี่ฮะนี่ข้าตาบอดนะเนี่ยป้าแจ่มก็รีบเข้ามาดูใกล้ๆตาของลุงงาก็ใสเหมือนเดิมจะบอดได้ไงแต่ปรากฏว่าลุงงาแกตาบอดจริงๆพาไปหาหมอก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหมอบอกว่าแกเป็นโรคตาบอดตาใสไม่มีทางรักษากิจการเรือโยงก็เลยต้องขายเซ้งกิจการให้เพื่อนไปเพราะว่าลูกเขยแต่ละคนไม่มีใครทำต่อเมื่อพ่อตานั้นตาบอดนายสาครก็หมดความยำเกรงทองของลูกก็ถอดไปขายลูกก็มีหัวปีท้ายปีถึง6คนส่วนสมอนคนน้องนั้นมีลูก4คนผู้ชาย2หญิง2ลูกของสมอนนี่ได้เรียนสูงทุกคนแต่ว่าลูกของบังออนพี่สาวน่ะเรียนโรงเรียนวัดจบป.4ก็ไม่ได้เรียนวันหนึ่งหลานที่เป็นลูกคนเล็กของบังออนมาหาตากับยายลูกของบังออนนี่เป็นผู้ชายล้วนๆหลานมาบอกยายว่าพ่อเนี่ยงัดกระดานบ้านขายหมดแล้วป้าแจ่มก็ตกใจ ลุงงาแกก็ได้ยินแกก็ตะโกนด่าถ้านายสาครไม่เดินมาก็คงไม่ได้ยินพอดีสาครเดินมาใต้ถุนบ้านพอดีเพราะดูว่ามีอะไรที่จะขายเอาเงินไปกินเหล้าได้บ้างเมื่อได้ยินลุงงาด่านายสาครก็ขุดจอมปลวกทุ่มเข้าไปตรงหน้าต่างเกือบโดนหัวลุงงาป้าแจ่มพูดไม่ออกรีบขวาดจอมปลวกทิ้งหลานก็ช่วยเก็บด้วยลุงงาก็ถามว่าอะไรวะเสียงดังโครมป้าแจ่มไม่ตอบอ่ะช่วงนี้ป้าแจ่มแก่ลงมากปืนก็เลิกให้คนตัดพวกที่จะขายส่งก็เลิกเพราะว่าแกทำไม่ไหวแล้วลุงงาก็ล่องเรือไม่ได้แล้วมีแต่ที่ดินเท่านั้นที่ป้าแจ่มยังไม่ยกให้กลัวลูกเขยจะเอาไปขายกินหมดที่บ้านบางออนนี่ต้องปูเสื่อนอนกระดินเพราะว่ากระดานเนี่ยนายสาครรื้อไปหมดเอาไปขายถูกๆที่บ้านสมรนี่เงินทองก็แทบไม่มีเหลือไหนจะส่งลูกเรียนไหนนายเทพจะเอาไปเล่นพนันสมรก็ทุกข์ใจต่อมาป้าแจ่มแกป่วยตายลูกสาวก็จับพ่อที่นอนช่วยตัวเองไม่ได้นี่ปั๊มนิ้วมือยกที่ดินทุกแปลงแบ่งกันคนละครึ่งสองคนพี่น้องส่วนลุงงานนั้นในเทพไม่เอาเพราะว่ารังเกียจติแกตาบอดเหม็นฉี่เพราะว่าบางครั้งแกเดินไปฉี่ไม่ทันก็ฉี่เรี่ยราดทั้งที่ลุงงานนี่ขออยู่กับในเทพแต่ว่าในเทพเป็นคนสะอาดอยู่ยากกินยากก็ปฏิเสธไม่รับเลี้ยงพ่อตาบางออนก็เลยต้องรับพ่อไปอยู่ด้วยส่วนบ้านพ่อกับแม่นี่สมรก็ยกให้บางออนถึงสมรจะเป็นคนเล็กก็ไม่เอาบ้านหรอกเพราะถือว่าบางออนพี่สาวเป็นคนเลี้ยงพ่อส่วนนายเทพก็ทยอยขายที่พ่อแม่ของสมรให้จนหมดต้องไปเช่าบ้านอยู่เพราะเงินที่ได้มาใช้ได้ไม่เกิน2ปีนายเทพก็เข้าบ่อนแล้วก็ส่งลูกเรียนจนหมดช่วงนี้นายเทพเริ่มป่วยหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดนายเทพไม่ได้สูบบุหรี่แต่การที่เข้าบ่อนทุกวันก็เลยสูดกลิ่นบุหรี่ทุกวันถุงลมก็พองต้องเจาะคอเสร็จแล้วนายสาครเขยใหญ่ก็ขายที่ขายบ้านจนเมียต้องโกหกว่าหมดแล้วแต่ที่จริงยังเหลือที่อีกแปลงที่พ่อโกงน้าสาวมาสมรไม่กล้าเอากลัวคำสาปคำแช่งช่วงพ.ศ. 2526ช่วงนั้นร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านที่โด่งดังแต่ตอนนี้ปิดกิจการไปหลายปีแล้วนายสาครนี่ไปดื่มไปกินกับเพื่อนทุกวันลูกเต้าไม่สนใจเงินทองก็บังคับเอากับเมียติดพวงมาลัยให้นักร้องเดือนหนึ่งเป็นหมื่นติดนักร้องดื่มหนักลูกๆ ก็มาได้เรียนสูงๆลูกของสมรคนน้องยังดีที่ได้เรียนสูงทุกคนลูกของสมรได้เป็นตำรวจเป็นทหารพยาบาลสมรยังได้พึ่งลูกยามที่เรียนจบแต่บางออนนี่พึ่งลูกคนไหนไม่ได้เลยเป็นกุ้ยพูดจาไม่เพราะคบแต่เพื่อนเลวๆบางคนไปจี้ไปปล้นเขาก็ติดคุกจะดีอยู่ก็มีแต่คนโตคนเดียวที่ขยันทำงานรับจ้างขับรถให้โรงงานลูกชิ้นลุงงาอายุได้90ก็เสียชีวิตนายสาครเงินเริ่มหมดก็เข้าบ้านมาก็พูดบังคับให้บางออนขายบ้านของพ่อแม่บางออนไม่ยอมสาครก็เข้าตบตีลูกชายที่โตแล้วก็เข้าห้ามผลักพ่อกระเด็นบางออนก็หมดความอดทนโยนเสื้อผ้าไล่ให้นายสาครออกไปจากชีวิตลูกๆ ก็เข้าข้างสมรสาครก็โกรธก็เลยหอบผ้าออกไปอีกเดือนหนึ่งนายสาครนี่โทรมมากไอตลอดมาขอเงินบางออน 2,000 บางออนไม่ให้เพราะไม่ค่อยมีเงินนายสาครบอกว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ริมคลองหลวงปลูกกระต๊อบอยู่ลูกคนโตสงสารพ่อก็เลยชวนเพื่อนปลูกกระต๊อบให้พ่ออยู่ปลูกวันอาทิตย์วันเดียวเสร็จแล้วก็ให้เงินพ่อไว้ซื้อกิน500นายสาครนี่แค้นบางออนที่ไล่ออกจากบ้านก็เลยมาวางเพลิงเผาบ้านไม้สักหลังใหญ่ที่เมียอยู่วอดทั้งหลังยังดีไม่มีใครเป็นอะไรบางออนนี่ร้องไห้หนักต้องไปปลูกกระต๊อบอยู่ตรงคลองหลวงที่เป็นที่ของหลวงเวลาเขาลอกคลองก็ต้องรื้อต่อมา นายสาครก็เสียชีวิตหมอบอกเป็นวัณโรคปอดตับก็แข็งส่วนนายเทพเขยเล็กก็เสียชีวิตเขยชั่วทั้งคู่จบชีวิตลงส่วนบังออนก็ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเวรกรรมเนาะชีวิตครอบครัวเนี่ยลูกเนี่ยเราเลือกไม่ได้หรอกเพราะมาตามบุญตามกรรมแต่ว่าเขยเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเขยสะใภ้เนี่ยเพราะถ้าหากว่าได้เขยสะใภ้ที่ไม่ดีถึงลูกจะดีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับมีแต่พังกับพังอย่างเดียว

0: เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: โอ้ครับ
3: กระดูกเบาแม
1: ่จ้าน้ำมังคุดค่ะ
2: ฮัลโหล
1: ค่ะ
2: น้ำคุดเอายาปากไว้บ่
1: จ้าแม่รับกี่ขวดคะ
2: เอาขวดนึงแม่เชียน
1: เอาขวดนึงใช่ไหมคะเอาขวดเดียวใช่ไหมคะ
2: เ
1: ออ360 บาทนะคะแม่
2: จ้า
1: จ้าส่งที่อยู่เดิมเลยไหมคะ
2: หนึ่งสี่เจ็ด
1: ค่ะหมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: หมู่สาม
1: หมู่สามค่ะบ้านอะไรคะแม
2: ่บ้านอากาศ
1: บ้านอากาศ
2: บ้านอากาศ
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
2: จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีจ้า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: อยู่อยู่ไรน้ำมังคุดเหรออยู่นี
1: ่จ้าพ่ออยู่อำเภอไหนคะ
4: เพื่อวังสามหม
1: ออ๋อวังสามหมอโทรสั่งกับลูกก็ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกส่งเป็นพัสดุไปให้วิ่งส่งตามบ้านค่ะพ่อจ่ายเงินปลายทางค่ะ
4: เอามาเราดิเรากวดหนึ่งกินหมดหรือใกล้กินหมดเราอยู่นี
1: ่โอ้จ้าเป็นยังไงบ้างคะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะพ่อ
4: มันไม่หูจักเหรอนะมันหน่อยพูด
1: อืมจ้าต้องลองทักสามขวดนะพ่อเนาะมาถึง
4: จะเดี๋ยวลองมึงอีกสามขวด
1: จ้าได้เลยค่ะรอบนี้พ่อรับสามขวดใช่ไหมคะ
4: รับสามหรือหนึ่งเนี่ย
1: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้ที่อยู่เดิมเลยไหมคะพ
4: ่อที่อยู่เดิมอยู่เลยเนี่ย
1: จ้า
4: ถามมันพึ่งกัน
1: ได้ได้เลยจ้าพ่อพ่อจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะ
4: เออเออ
1: จ้าถ้าไวสุดน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่ถ้าช้าหน่อยอาจจะเป็นมะรืนนะคะพ
4: ่
1: อ
4: ไม่ไปโดนเลยแม่หนูไม่นานจะกิน
1: จ้าเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะขอบคุณนะคะพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดี
5: สวัสดีเช่นยัง
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: จังหน้ามันมังคุดแซนบุรีนะคะ3ขวด
1: ค่ะได้เลยค่ะขอชื่อหน่อยค่ะพี
6: ่ชื่อนางศรีธุรารัตน์ค่ะ
1: ค่ะบ้านอะไรคะพี
6: ่บ้านตาลโกน
1: ค่ะตำบล
6: ตาลโกน
1: ค่ะอำเภอ
6: สว่างแดนดิน
1: ค่ะสกลนครนะคะ
6: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวหนูส่งไปให้ประมาณวัน2วันนะคะถ้าไวสุดอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้พี่รอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
6: ค่ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
6: จ้ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: อันอยากได้อยากได้ยาน้ำ
1: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
7: อันรับอยากได้จัก3ขวด
1: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
7: แม่อำนวยภูมิสา
1: จ้าหมู่ที่
7: อันหมู่7
1: จ้า
7: บ้านหนองบ่อเพื่อหนองหาน
1: จ้าตำบลหนองหานเนาะแม
7: ่จ้า
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่ค่ะประมาณวัน2วันนะคะแม่รอรับสายพัสดุหน่อยนะคะจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะแม่
7: เอาเบอร์โทรบ
1: จะเอาเบอร์นี้หรือว่าเป็นเบอร์ไหนคะแม่
7: เดี๋ยวเบอร์นั้นละเบอร์โทรไปละ
1: อ๋อได้เลยจ้าแม่ค่ะขอบคุณนะคะแม
7: ่
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
8: อ
3: ้
8: าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
9: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซมบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
8: อ๋อน้ำมังคุดตราแซมบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะแม่ใหญ่ดี
9: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดี

0: คฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วมทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล้ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทองสีปลอด
4: ปองไปกับไอบอลไอสิค่ะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำค่ะรู้สึกว่าสีบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินล่างมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
5: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโทรตอนนี้เลยครับ0430098888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาททอนนั่นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
6: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเก็บเงินเงินยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ญาติตัวดื้ออีสานเฮากินตะพืชตะพืชอีสานเฮากินตะพืชตะพืชพญาติตัวดื้อนั้นจะถามหาซอยจุกหมูเปียกคันแท้นา

0: ้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังค่ะพ่อแม่ท่านใดที่ทำไร่ทำสวนทำนามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะว่าร่างกายของเรามีอาการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้ออย่าปล่อยไว้นานนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่ออนาคตทำให้พ่อแม่เวลาลุกหรือนั่งเนี่ยจะมีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อได้วันก่อนสาวล่าพาขวัญมีโอกาสได้รับสายจากคุณแม่ที่อยู่อำเภอบ้านดุงท่านมีอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อลุกนั่งลำบากแต่พอทานน้ำมังคุดของเราน้ำมังคุดกล่องสีส้มทานแล้วเบาตัวลุกนั่งสบายขึ้นสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะน้ำมังคุดของเราเป็นน้ำมังคุดสกัดจากธรรมชาติ 100% พ่อแม่จะต้องให้เวลากับน้ำมังคุดด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีอาการสะสมมานานเจ็บมานานปวดมานานหลายปีอาจจะต้องใช้เวลาในการทานน้ำมังคุดมากกว่าปกติจากท่านอื่นๆบางท่านทานไปแล้วมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนจะไม่สบายสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกพ่อแม่ว่าเป็นปกตินะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกำลังที่จะปรับสมดุลร่างกายทำให้ร่างกายมีการตอบสนองแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะบางท่านทานไปแล้วเจ็บแค่ไม่กี่วันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ไม่กี่วันแสดงว่าอาการยังไม่หนักแต่ถ้าบางท่านทานไปแล้วโอ้ยสาวล่าปวดจังเลยเหมือนจะไม่สบายหลายวันแล้วแสดงว่าพ่อแม่สะสมมานานหลายปีให้เวลากับน้ำมังคุดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกล่องสีส้มของเราเป็นน้ำมังคุดที่สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าตัวอื่นๆนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
2: น้ำมังคุดตราจันทบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราจันทบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราจันทบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928175889
4: มีเรื่องแปลกๆเรื่องนึงครับเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังในชื่อคุณชาญชัยคุณชาญชัยเล่าว่าเมื่อตอนที่เขายังเด็กนั้นน่ะเขารู้จักเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อมนัสเขาเคยเห็นเจ้าเด็กคนนี้ขณะที่ตัวเขาเองก็ยังเด็กอยู่เหมือนกันจนเขามารู้ภายหลังจากป้าของเขาเองว่าเด็กชายมนัสคนนี้ก็อายุไล่เลี่ยกับเขาเขาเห็นมนัสที่ร้านค้าของป้าช่วงนั้นเขาไปช่วยลุงกับป้าค้าขายอยู่ที่จังหวัดนครปฐมที่นั่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านมีความเป็นอยู่กันแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาวันไหนไม่ไปโรงเรียนคุณชาญชัยก็ช่วยป้าขายของอยู่ที่ร้านที่ร้านของป้านี่ขายของชำแล้วก็ป้าขายก๋วยเตี๋ยวหมูด้วย ลูกค้าชมว่าป้าทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยกลางวันก็จะแวะมากินกันคนละชามสองชามเวลานั้นคุณชาญชัยก็อายุราวๆ 11-12 ปีวันนั้นเด็กชายมนัสเดินกลางเข้ามาในร้านเขาถือมีดทำครัวมาด้วยเป็นเวลาราวๆเที่ยงวันลูกค้าก๋วยเตี๋ยวของป้าเต็มร้านเลยกำลังกินกันอย่างอร่อยเขาเข้ามาในร้านแล้วก็กวัดแกว่งมีดที่อยู่ในมือป้าหันไปเห็นเข้าก็ถามว่าถือมีดมาทำไมถึงมันบาดเอานะเจ้าเด็กชายนั้นไม่ตอบอะแต่เขามองป้าแบบไม่เคารพนับถือเอาก๋วยเตี๋ยวมากินนะอยู่ๆก็พูดอย่างเนี้ยป้าก็บอกให้รอก่อนคนเยอะเขาก็บอกเขาจะกินเดี๋ยวเนี้ยเขาหิวป้าก็เลยบอกว่าคนอื่นเขาก็หิวเหมือนกันต้องตามคิวไอ้แก่เนี่ยเดี๋ยวกูฟันปากเลยเขาพูดเสียงดังได้ยินกันทั้งร้านเลยสายตาทุกคู่ก็หันมามองเขาเป็นตาเดียวป้าก็หยุดมือทำก๋วยเตี๋ยวอ้าปากค้างอยู่ชั่วครู่ป้าพูดไม่ออกไม่กินไม่เกินมาแล้วเว้ยอารมณ์เสียว่าแล้วเขาก็ออกไปจากร้านเดินสายอาดอาดอีกด้วยแบบนักเลงเต็มที่ตอนนั้นคนทั้งร้านเงียบกริบเลยมองตามหลังเข้าไปพอเขาไปแล้วทีนี้ก็คุยกันถามกันว่านั่นมันลูกเต้าเราใครทำไมพูดจาอย่างนั้นปากคอเราะร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่สั่งไม่สอนบ้างเลยหรือยังไงป้าน่ะรู้จักพ่อแม่เด็กชายคนนั้นดีก็บอกไปว่าเป็นลูกเต้าเราใครไม่ว่าใครก็ไม่อยากเชื่อว่าเขาเป็นเด็กในหมู่บ้านเพราะว่าวาจาเขามันแย่มากๆพ่อแม่เขาน่ะเป็นคนดีใช้ได้แต่ลูกชายไม่รู้ไปติดนิสัยใครมาไม่เอาเรื่องเอาฐานเลยไม่ยอมไปเรียนหนังสือเรียนแทบจะไม่จบป.6พ่อแม่ก็สุดจะเคี้ยวเข็นจริงๆต้องปล่อยเขาเขาก็ไม่กลัวไม่เชื่อไม่ฟังใครเลยคนก็เลยพูดกันว่าเขาโตขึ้นคงจะเป็นพวกไอ้เสือไอ้สางเป็นพวกโจรแน่นอนเลยทีแรกไม่มีใครรู้ว่าเขาไปติดนิสัยไม่ดีนี่มาจากใครจนต่อมาชาวบ้านไล่เรียงถึงโคตรเง่าเหล่ากอของเขาบรรพบุรุษของเขาจนพอจะได้เขากันว่าเขาเอานิสัยแบบนั้นมาจากใครก็จากปู่ทวดของเขานั่นเองปู่ทวดของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยใจคอย่ำแย่เอามากๆใจคอหัวร้ายฆ่าคนตายไปหลายคนขึ้นชื่อว่าเป็นไอ้เสือเลยทีเดียวและเป็นที่หมายหัวของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขารอดเงื้อมือกฎหมายมาโดยตลอดแต่แล้วเขาก็ต้องจบชีวิตเพราะน้ำมือของศัตรูที่เอามีดฟันคอขาดด้วยความแค้นฟันคอขาดแล้วยังฟันเนื้อตัวสยับเยินยังกับหมูบ่าช่ออีกทั้งไม่หนำใจก็ยังเอาเถาวัลย์มาผูกร่างเขาแขวนไว้กับกิ่งไม้ห้อยต่องแต่งคนไปเห็นตกใจร้องลั่นวิ่งโร่เข้าหมู่บ้านเรียกให้คนไปดูเสียงหลงตายสยองที่ต้นไม้ชายทุ่งแล้วก็ยังกลายเป็นผีหลอกหลอนคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นมีคนเห็นว่าไปนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็ยังยืนอยู่ใต้ต้นไม้หน้าน้ำพอน้ำท่วมก็ขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้ในพุ่มไม้แล้วก็ขย่มเขย่ากิ่งใบให้ชาวบ้านหวาดผวาไม่กล้าผ่านแถวนั้นไม่ว่าหน้าแล้งหรือว่าหน้าฝนก็ตามยิ่งหน้าน้ำท่วมก็ยิ่งไม่มีใครผ่านไปเลยเพราะกลัวกันจริงๆบางทีทำน้ำเสียงดังจ่อมจ่อมเหมือนกับว่ามีคนพายเรือแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเลยสักคนนึงมีแต่เสียงเท่านั้นที่ดังอยู่เอ๊แล้วมันจะอะไรกันล่ะชาวบ้านเขาก็บอกว่านั่นแหละผีไอ้เสือเผือกเจ้าเด็กชายมนัสคนนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างที่ชาวบ้านเขาคาดหมายกันเอาไว้ระหว่างนั้นคุณชาญชัยที่เล่าเรื่องนี้ยังแวะเวียนไปบ้านลุงบ้านป้าอยู่ไม่ขาดเนื่องจากยังต้องพึ่งพาลุงป้าอยู่ในเรื่องเงินทองก็ได้รับรู้เรื่องของเจ้ามนัสในอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นเขาอยู่ที่หมู่บ้านยิ่งอายุมากก็ยิ่งดูเหี้ยมเกรียมยิ่งเป็นหนุ่มใหญ่ก็ยิ่งน่ากลัวใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราเขาปล่อยเอาไว้จนดูน่ากลัวไม่ว่าใครก็หวาดเกรงเขากันทั้งนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาเขาก็กลางใหญ่เลยเขาก่อคดีอยู่ไม่ว่างเว้นโดนจับเข้าคุกแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งเขาก็ฆ่ายายคนหนึ่งตายรัดคอยายคนนั้นที่สวนน้องแกเขานั่นแหละเป็นคนฆ่าช่วงนั้นคุณชาญชัยไปหาป้าพอดีได้รู้ข่าวว่ายายคนนั้นโดนฆ่าไม่ว่าใครก็กลัวกันทั้งนั้นเวลาคุยกันว่าสงสัยใครฆ่าก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเขาเลยก็จะพูดเลี่ยงๆไปเสียแต่พอเขาโดนตำรวจจับไปก็เลยกล้าพูดกันโดนจับแล้วเขาก็ยังปากแข็งแต่แล้วก็รับสารภาพ เขาปลดสร้อยคอทองคำหนัก1 บาทที่ยายคนนั้นแกชอบใส่ติดคออยู่เสมอแม้เข้าไปในสวนแกก็ชอบใส่สร้อยอยู่เป็นประจำคนเขาก็เตือนกันว่ามันอันตรายแต่แกไม่เชื่อคิดว่าไม่มีใครจะมาทำอะไรแกแต่แล้วก็ต้องมาจบชีวิตคาสวนน้องแกเองส่วนนายมนัสก็โดนคดีฆ่าชิงทรัพย์ติดคุกไปตามระเบียบวาระสุดท้ายของนายมนัสก็คือเขาดวลปืนกับตำรวจคือเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลังจากที่พ้นโทษฆ่ายายแพ้วเขาค้ายาบ้าหลบไปอยู่ที่บ้านเมียของเขาเขาไม่ยอมให้ตำรวจจับยิงเพื่อเปิดทางหนีแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่วิสามันปิดฉากชีวิตของเขานี่แหละครับเรื่องของนายมนัส
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพ่อขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
2: แม่อมพรยศคิพานา
3: ค่ะอยู่บ้านอะไรนะคะแม่
2: อยู่บ้านหงสาวดีตำบลสร้อยพร้าวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
3: จ้าค่ะแม่ก่อนที่แม่จะทานน้ำมังคุดแม่เป็นอาการยังไงคะถึงได้มาทานน้ำมังคุด
2: แม่เก็บท้องลำไส้แม่ไปหาหมอนี่แม่หมอจะบอกแม่ว่าแม่เป็นลำไส้อักเสบ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: วันนี้แม่ไปหาหมอเที่ยวไปหาตั้มหมอกับพ่อทุเล่า
3: จ้าม
2: ันว่าเศร้าวันนี้แม่เลยในยินเว้านี่ละในยินนั้นจะอยู่เว้านี่ย่าอยู่ข้างบ้านย่าได้บอกว่าเสียนน้ำมันมังคุดมากินเบิ่งเปียงว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะ
3: จ้า
2: แม่ก็เลยไปสั่งละสุดแรกน่ะแม่เลยสั่งมากก็กินกับพ่อทุเล่าเห็นบ่ก
3: ็
2: ให้กินอยู่
3: จ้า
2: วันนี้แม่ก็สั่งสุด2มากินกับมันก็ดีกว่าเก่าขึ้นเรื่อยๆนะ
3: จ้า
2: วันนี้ย่าแม่บ่มีเงินแม่ก็บ่ได้สั่งติดต่อกัน
3: ค่ะแม่
2: วันนี้แม่ก็เลยอันนี้เงินแม่ก็สั่งสุดที่3
3: จ้าก
2: ินแม่ก็ไข้อยู่แม่บ่ได้ไปหาหมอจักเทื่อเด้
3: อืมจ้ะแม่
2: นี่มาแม่บ่ได้ไปหาหม
3: อ
2: ถ้าเป็นคันแม่กินของทะแลงแบบกินส้มกินยังกินนั่นตําส้มตํายังกันมันนั่นทะแลงของทะแลงกินน้ําใหม่จังซี่
3: จ้า
2: แม่ก็เจ็บขึ้นมาเป็นรูปอาการมีอาการแม่นว่าแม่ก็เลยสั่งมากินอีกเลยกินกันอยู่กันกินต้องไปกันไข้อยู่กินเมื่อแล้วกันแม่นมีเงินสั่งมากินติดต่อกันก็สิดีแม่ว่า
3: จ้า
2: แม่ก็เลยอัน สั่ง3สุด4สุดเนาะแม่ได้สั่ง4สุดพุ่นเนาะ
3: จ้าแม
2: ่สุดที่4นี่แม่ก็กินข้าอยู่นี่ก็ไข่อยู่แม่
3: จ้า
2: เป็นส้มเก็บทองนี่แม่เลยเสี่ยงมากินอีก
3: โอ้จ้าแม่แต่ว่าพอทานแล้วมันก็มันทุเลาขึ้นเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้ามันแต่ว่าแม่ว่าบางงานนั่นสุดที่3เนี่ยแม่กินมันแม่ก็ไข่อยู่ดิแม่บัดว่าจะคล้องไข้กินทุกอย่างบัดนี้เป็นบ่
3: จ้าก
2: ินทุกอย่างเลยบัดนี้เอาไปมามันก็สิกินน้อยอีหยังมันก็สิผิดตัวแม่ว่า
3: จ้าแม่
2: ก
3: ิน
2: รู้ก็ดูเนาะกินต้มน้ำใหม่กินซุปน้ำใหม่เป็นบ่
3: จ้าม
2: ันก็สิผิดมันเลยส้มเก็บอีกแม่เลยสั่งมากินนี่กินลงไปก็ไข้อยู
3: ่จ้า
2: แต่บัดแม่กินยานี่มาแม่ก็บ่ได้ไปหาหมอสักเทื่อดอก
3: ค่ะแม่
2: ก็ว่ามันสิไข้อยู่ติแม่ว่า
3: เออจ้าแต่แปลว่าทานแล้วมันถูกกับตัวเราเนาะแม่เน
2: าะจ้าพิษแต่ว่าแม่ก็อ้วนขึ้นดิน้ำหนักแม่
3: ก็
2: ตอนนี
3: ้กินน้ำมังคุดแล้วอ้วนขึ้นทุกคนเลยเพราะกินข้าวแซ่บ
2: น้ำหนักแม่ขึ้นเสยแม่ตะกี้แม่61 62
3: เ
2: ดี๋ยวกิน60มันมายังอยู่ตอนแม่กินต่อกัน2-3ชุดเท่านั้น
3: จ้าก
2: ินมา64
3: โอ้
2: 65ไหม
3: จ้าแม่
2: เจ้านี่65ไปนิดเดียวนี
3: ่โอ้จ้า
2: โอ้ยแม่ว่าวันมากป่ะนี
3: ่ค่ะ
2: แม่ก็ได้สั่งหมอจะสั่งมากินเองนี่ก็พาไปตรวจดอก
3: จ้าแม่เดี๋ยวลูกจะขอเอาไปออกในรายการวิทยุนะคะแม่
2: เป็นแต่อยากอายบ้างล่ะลูกแม
3: ่ไม่ต้องอายเผื่อแบบคนที่เขามีอาการเดียวกันกับแม่นะคะเขาจะได้ฟัง
2: แล้วเดี๋ยวคือตั้งที่แรกก็คือมากินแม่กับว่าเอ้าคือเป็นซีดคือไข้ๆอยู่แม่ว่าเนาะ
3: จ้า
2: ตอนนี้มันก็คนคือว่าล่ะคนบ้านนอกบ้านนานบ่มีรายได้เนาะลูกมันก็บ่มีเงินเวลามีเงินแน่ก็ต้องคอยสั่งมากินนะแม่
3: จ้าแม่จ้า
2: จ้าถ้าวันนั้นก็กินดีเยอะเด้ออัน
3: จ้า
2: อันกอดน้อยๆนั่น
3: โอ้น้ำกระชายเนาะแม่เน
2: า
3: ะ
2: ก็ขาวก็ดีอยู
3: ่แม่ว่าจ้าค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: จ้า
3: ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น จังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุด

0: 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: น้าล่ำนี่เวลาที่เขามีบ่อนนัดตีไก่กันแกก็จะอุ้มไก่ไปร่วมกับเขาคุณวิชัยเป็นเด็กก็เคยเห็นเขาตีไก่กันแต่ว่ายายคุณวิชัยห้ามไม่ให้ไปดูยายไม่ชอบแกบอกมันบาปทารุณสัตว์โหดร้ายจับมันไปตีกันบางทีน้าล่ำก็เอาไก่ไปตีไกลๆแกก็ปั่นจักรยานไปจักรยานของแกเนี่ยก้าวเก่าๆเบรกก็ไม่มีจับแฮนด์มือเดียวมืออีกข้างก็อุ้มไก่เวลาเบรกทีต้องเอาเท้าลากพื้นทีนี้อยู่มาวันหนึ่งแกล้มเจ็บเขาไม่ได้พาแกไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินก็รักษากันอยู่ที่บ้านหมอกลางบ้านนั่นแหละหมอกลางบ้านยากลางบ้านก็รักษากันไปตามเรื่องตามราวตามยถากรรมบ้านแกก็ไม่อยู่ไกลจากบ้านคุณวิชัยเท่าไหร่ยายก็ไปเยี่ยมหิ้วของไปเยี่ยมด้วยคุณวิชัยจำได้ว่ายายเอาปลาเค็มกล้วยหวีใหญ่เอาไปเยี่ยมใครคุณวิชัยก็ตามยายไปก็ไปเห็นว่าน้าล่ำนี่แกนอนอยู่บนเสื่อกลางบ้านนะตัวพร้อมผอมผอมมากเลยยายก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างแกก็ตอบเสียงแหบแหบแห้งแห้งบอกไม่เป็นไรยายก็ถามว่าไม่เป็นไรแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นมานั่งบ้างแล้วนอนอยู่ทำไมทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้แกก็บอกว่าแกไม่อยากลุกถามไปถามมาแกก็บอกปวดหัวปวดหัวมากมันปวดอยู่ข้างในแกก็เอามือชี้ที่หัวตัวแกเองอ่ะแหละยายก็ถามว่ากินยาอะไรแกก็บอกว่ายาแก้ปวดแต่ว่ากินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่หายสักทียายถามว่าแข้งขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะเพราะว่ายายได้ข่าวว่าขาของแกนี่อ่อนแรงจนเดินไม่ได้แต่แกกลับบอกว่าขาแกไม่เป็นไรหรอกยายก็บอกว่าก็ไหนว่าเขาว่ากันว่าขาเองไม่มีแรงมันไม่เป็นไรหรอกแต่มันไม่อยากจะเดินยายก็ถามนั่นถามนี่แกก็จะตอบบ้างไม่ตอบบ้างพอยายลุกออกมาจากตรงนั้นมาที่นอกชานก็มาเจอน้องสาวน้าล่ำเนี่ยคือชื่อณจันก็เล่าเบาๆบอกว่ายายอย่าไปเชื่อเขานะขาเขาว่าเดินไม่ไหวอ่ะไม่มีแรงหรอกลุกไม่ได้ลุกขึ้นมาก็ล้มนอนขี้นอนเยี่ยวอยู่นั่นแหละกลางคืนก็ไม่ค่อยนอนนะเพ้อพูดแต่เรื่องตีไก่จะเอาไก่ไปตีที่โน่นจะเอาไก่ไปตีที่นี่เสียงเอะอะเอะอะบางทีไก่ที่เขาเชือดกินไปแล้วนะเขาก็ยังนึกว่ามันยังอยู่เรียกมันยังโง่นยังงี้ไอ้เหลืองมาหาพ่อสิไอ้เหลืองมามะไอ้เหลืองเนี่ยมันอยู่ซะที่ไหนแล้วมันตีแพ้เข้ามาเนี่ยเขาก็โมโหมากเลยเชียวจำได้มาถึงก็ปล่อยมันลงดินแล้วก็เตะมันสักกระเด็นเตะกลิ้งไปกลิ้งมาเสร็จแล้วก็จับบิดคอดังกรอบต้มน้ำร้อนลวกถอนขนผ่าท้องต้มยำกินแกล้มเหล้าอ่ะแล้วก็บอกว่าสะใจมันอยากจะขี้แพ้แล้วก็มีอีกตัวนะชื่อไอ้ดูไอ้ตัวเนี้ยเขาต้มมันทั้งยังเป็นๆอยู่เลยจับขัดปีกนะยัดใส่หม้อน้ำร้อนเดือดปิดขวาหมับเนี่ยฉันพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะยายได้ยินแล้วก็สายหน้าไปมาวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าน้าล่ำแกลุกขึ้นไปแล้วไปท่าไหนไปดูไปเตะกาน้ำร้อนที่นะจันต้มแล้วก็เอาวางไว้ไกลจากปลายเท้าแกด้วยนะเอาไว้จะให้สำหรับแกกินยาน้ำเพิ่งจะต้มมาใหม่ๆด้วยไอร้อนยังกรุ่นกรุ่นอยู่เลยแกเตะโครมน้ำร้อนก็ลวกแข้งขาพองหมดปวดแสบปวดร้อนนอนร้องโอยโอยโอยอยู่บนที่นอนแกแหละคือไอตอนที่แกจะลุกขึ้นมาเตะไอกาน้ำร้อนเนี่ยเขาว่าแกนอนอยู่ดีๆทีแรกอึกอักก็ลุกพรวดพราดร้องว่ามึงอย่าหนีกูนะมึงอย่าหนีกูนะไอเหลืองไอขี้แพ้ว่าอย่างนั้นณจันแกเห็นก็ตกใจก็รีบเข้าไปแต่รั้งตัวไม่ทันท่าทางแกโกรธมากพอเห็นกาน้ำแกเตะโครมใส่เลยเหมือนที่เคยเตะไก่แกนั่นแหละเตะโครมพอน้ำร้อนลวกก็ร้องโอยโอยล้มลงไปข้างกาน้ำที่กลิ้งโครอยู่นั่นแหละยายรู้ข่าวนี่ยายก็บ่นเวรกรรมอะไรของมันนักหนานะอยู่ต่อมาวันหนึ่งนะจันน่ะไปซื้อยากลับมาถึงบ้านตอนสายๆก็เห็นพี่ชายนอนหน้าเหลืองอ๋อยอยู่ก็ตกใจว่าทำไมหน้าเหลืองอย่างนั้นน่ะน้าล่ำก็ไม่ตอบแต่ว่าน้าจันน่ะได้กลิ่นขมิ้นก็รู้ว่าน้า

อ้ําน่ะไปเอาขมิ้นมาทาหน้าขมิ้นนี้ที่บ้านแกมีเพราะว่าแกไว้ทาหน้าไก่ณจันทร์น่ะไปดูที่โอ่งน้ําขันเปื้อนขมิ้นเหลืองอ๋อยเลยห่อขมิ้นก็ทิ้งไว้ข้างๆอ่ะน่ะขนาดเท้าโดนน้ำร้อนลวกผุพองแกก็ยังเดินไปเอาขมิ้นมาทาได้เออแปลกมากเอามาทาหน้าแกเองเวลาธรรมดาแข้งขาอ่อนไม่มีแรงแล้วไปได้ยังไงไปด้วยฤทธิ์เดชของอะไรณจันทร์ยังไม่รู้หรอกณจันทร์ก็ถามณล่ำว่าเอาขมิ้นมาทาหน้าทำไมพี่ชายก็ไม่ตอบนอนลืมตาพลงนอนตาปริบเฉยซะณจันทร์เล่าว่าออกจะกลัวก็นึกไปว่าสงสัยผีนี่มันจะเข้าพี่ชายอยากจะหาใครไปอยู่เป็นเพื่อนสักคนก็ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนด้วยต่อมาอีกไม่กี่วันเขาก็ได้ข่าวกันว่าณล่ำเนี่ยแกเอานิ้วหัวแม่มือทิ่มหน้าตัวเองจนเลือดโชกเนี่ยทำท่าเชียร์ไก่ส่งเสียงดังทั้งที่ตอนนั้นมันกลางดึกสงัดแล้วแกนอนลืมตาโพลงมองเพดานแล้วก็ออกท่าออกทางเป็นการใหญ่ณจันทร์ห้ามก็ไม่ฟังหน้าตาแหกยับเยินหมดทิ่มเข้าไปโดนลูกตาด้วยเลือดไหลมาโกรกเลยตานี่ช้ำเลือดเนี่ยณจันทร์ต้องหาเชือกมาผูกมัดมือทั้งสองข้างเอาไว้โยงกระเสายังกระจับผึ่งพืชอย่างนั้นแหละไอ้ที่แปลกมากก็คือเช้าวันหนึ่งณจันทร์เนี่ยเช็ดตัวให้ณล่ำแล้วก็เห็นว่าเนื้อตัวของแกเนี่ยเต็มไปด้วยรอยช้ำเหมือนกับถูกของแหลมๆทิ่มแทงก็ถามแกว่าโดนอะไรแกก็บอกไม่รู้ได้ยังไงอะรอยเต็มตัวไปหมดเลยแล้วยังบอกไม่รู้แกบอกไม่รู้จริงๆว่าตัวเองทำไมมีรอยช้ำๆอย่างนั้นแต่บ่นว่าเจ็บมากเจ็บระบมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเจ็บไปถึงข้างในเหมือนกับโดนใครทุบใครตีอย่างนั้นแหละแล้วก็บอกว่าแกกลัวแต่กลัวอะไรแกไม่ยอมบอกถามยังไงก็ไม่บอกณจันทร์ก็ตรวจดูรอยช้ำที่มีอยู่ทั่วตัวพี่ชายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังตามแขนขามีรอยนั้นเต็มไปหมดเลยยายก็อยากจะรู้เรื่องนี้ก็ไปดูด้วยคุณวิชัยก็รีบตามยายไปก็ได้เห็นกับตาตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตามเนื้อสังเนื้อหนังมังสาของณล่ำที่ผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยมีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำอยู่ทั่วไปหมดเหมือนกับโดนทิ่มแทงด้วยของแหลมๆแต่ว่าไม่ถึงกับเลือดตกยางออกยายก็ถามณล่ำคนป่วยบอกว่าโดนอะไรเขาก็บอกไม่รู้ยายถามว่าเอาอะไรมาทิ่มมาแทงเขาก็สายหน้าแต่ตัวณจันทร์น้องสาวบอกกับยายบอกว่าเขาเอาอะไรมาทิ่มแทงไม่ได้หรอกยายมือสองข้างอะโดนมัดอยู่อะจะเอาอะไรไปทิ่มได้ล่ะคือถ้าไม่มัดนะเขาก็เอานิ้วหัวแม่มือนะทิ่มหน้าทิ่มตาเห็นแม่ยายตาข้างซ้ายยังไม่หายเลยคุณวิชัยก็รีบมองดูจริงๆด้วยตาข้างนั้นช้ำเลือดแดงชัดเลยดูน่ากลัวมากณจันทร์ก็ชวนยายออกมาข้างนอกพอห่างคนป่วยแล้วก็กระซิบกระซาบเล่าว่าเมื่อคืนเนี้ยตอนดึกสงัดณล่ำแกเพ้อน่ากลัวมากแกคุยกับนักเลงไก่ที่เขาตายไปแล้วเพื่อนเขาชื่อทิศชวนเสียงเขาก็พูดเขาบอกไอ้ชวนเอ็งหายไปไหนมาทำไมเพิ่งจะมาเยี่ยมข้าเออนั่งก่อนสิเป็นยังไงบ้างไก่เอ็งชนะหรือเปล่าไม่ชนะเลยเหรอแพ้อีกแล้วเหรอว่าไก่เอ็งนี่มันแย่สู้ของข้าไม่ได้อะชนะทุกทีไหนเอ็งจะชวนข้าไปไหนอะไปอยู่บ้านเองเหรอแล้วบ้านข้าล่ะฮะอ๋อเออได้ไปก็ไปยายก็เตือนให้นะจันระวังว่าคนป่วยที่เห็นคนตายมาชวนไปอยู่ด้วยนี่ก็หมายความว่าผีมันมาชวนแล้วนะนะจันเล่าว่าก่อนที่เขาจะล้มเจ็บเนี่ยเขาฆ่าไก่ชนตัวหนึ่งมันชื่อไอ้เดือไก่ตัวเนี้ยเป็นไก่ที่ทิศชวนให้ก่อนที่ทิศชวนจะโดนคนร้ายดักยิงตายทิดชวนนะให้เขามาเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไอตัวนี้เป็นตัวที่ทิดชวนรักมากที่ให้ก็เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันเขาก็รับเอาไว้แต่พอเอาไปตีไอเดือก็แพ้ก็ด่ามันไอไก่บ้าไอไก่ไม่มีน้ำยาเขาเป็นคนอย่างนี้แหละพอไอตัวไหนแพ้ก็มักจะเชือดมันต้มกินไอเดือก็โดนแบบนั้นแหละก็เล่าให้ยายฟังบอกว่าพอต้มไอเดือกินไป3 วันเท่านั้นล้มเจ็บเลยทั้งที่ก่อนนั้นไม่ได้เป็นอะไรนะแข็งแรงดีวันที่ก่อนจะป่วยนะวันนั้นตอนเย็นกินข้าวเย็นแล้วก็เกือบค่ำแล้วเขาก็ว่าเดี๋ยวลงไปดูเล้าไก่หน่อยเขาฟักลูกไก่เอาไว้ครอกหนึ่ง5 ตัวพักเดียวร้องเอะอะลั่นบ้านณจันทร์ก็ตะโกนถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไก่ตายหมดเลยลูกเจี๊ยบกับแม่ไก่ตายหมดเลยไม่ได้มีอะไรกัดไม่มีแผลอะไรเลยสักนิดนึง
เขาโมโหมากก็หาสาเหตุใหญ่ว่าทำไมไก่ถึงตายก็คิดนั่นคิดนี่คิดว่ามันไปโดนยาเบื่อที่ไหนมาบ้านใครเบื่อหนูแล้วมันคงจะไปกินมามั้งเอแต่ไก่ครอกนี้มันไม่ได้ไปหากินไกลบ้านแล้วที่บ้านก็ไม่ได้เบื่อหนูด้วยแต่ว่าเขามาดูอีกทีมันก็ไม่น่าจะตายเพราะยาเบื่อเสร็จแล้วพอเช้านี่เขาบ่นปวดหัวขาไม่มีแรงเขาตั้งใจจะไปหาไก่มาเลี้ยงใหม่ก็ไปไม่ไหวก็เลยนอนพอนอนแล้วทีนี้ลุกไม่ขึ้นเลยตั้งแต่นั้นมาพอยายกลับถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟังยายก็สงสัยว่าน้าล่ำเนี่ยกำลังโดนเวรกรรมที่ทำเอาไว้เล่นงานอยู่เพราะว่านอกจากจะเอาไก่ไปตีกันแล้วแกก็ยังฆ่าไก่อย่างโหดร้ายทารุณอีกด้วยหลายตัวต่อมาน้าล่ำก็ตายเลือดเต็มลูกตาเลยเบ้าตาถูกทิ่มจนลูกตาทะลักออกมาทั้งสองข้างทั้งนี้ก็เพราะว่ากลางดึกคืนนั้นน่ะณจันทร์ที่นอนเฝ้าไข่อยู่หลับไม่รู้สึกตัวเลยมีบางคืนจะเป็นอย่างเนี้ยเพราะความอ่อนเพลียกรากรำอดหลับอดนอนเฝ้าพี่ชายมาเกือบ2เดือนแล้วอ่ะเสร็จแล้วท่าไหนไม่รู้น้าล่ำนี่กระชากเชือกที่ผูกแขนข้างขวาจนขาดแล้วก็เอานิ้วหัวแม่มือทิ่มหน้าทิ่มตาทิ่มปากคอจนเป็นแผลยับเยินแล้วก็ทิ่มลูกตาสองข้างจนมันทะลักออกมาห้อยอยู่นอกเบ้าเนี่ยเลือดเกลอะกรังไปหมดพอนัจจันทร์สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยมันค่อนสว่างแล้วมองดูพี่ชายโอ้ยเลือดนี่โซมเต็มหน้าเลอะเทอะแดงฉานไปหมดทีแรกนึกว่าใครมาทำอะไรเขากรีดร้องลั่นเลยเพื่อนบ้านตกใจไปดูพอเห็นสภาพกันแล้วก็เดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลี้ยงไก่ชนแล้วก็อุ้มเอาไปตีกันในบ่อนมันก็สนุกสนานดีอยู่สำหรับคนแต่สำหรับไก่นี่มันจะรู้สึกยังไงเราก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ที่เห็นก็คือหน้าตามันนี่ยับเยินไปหมดละมันคงจะเจ็บปวดเหมือนกับที่เราโดนใครสักคนตะบันหน้าจนหน้าตาแหกเลือดหยดออกมาอย่างนั้นแหละก็เหมือนกับที่น้าล่ำโดนนั่นแหละยายพูดคำเดียวบอกกรรมกรรมขอให้ล่ำมัน

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะจ้าน้ำมังคุดจ้ามังคุดแซนบุรีจ้าพ่อ
2: จ้าบุรีเนาะเลี้ยงไป
1: จ้า
2: ชุดหนึ่งเท่าไหร
1: ่ชุดหนึ่ง3 ขวด 1,000 บาทจ้าพ่อแล้วก็แถมฟรี3 ขวดเล็กจ้า
2: คือกำลัง
1: จ้าพ่อก็จะได้ไปทั้งหมด6 ขวดขวดใหญ่3 ขวดเล็ก 3จ้าพ
2: ่อส่งชุดนะครับ
1: จ้าลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
2: พ่อดำเนิน
1: พ่อดำเนิน
2: คำพูน
1: จันพูนนะคะ
2: คำ
1: พูน
2: คำพู
1: จ้าคำพู
2: คำพู
1: จ้าบ้านอะไรคะ
2: ฮะ
1: อยู่บ้านอะไรคะ
2: บ้านบอกว่า
1: จ้าตำบล
2: ตำบลบอกว่า
1: จ้าอำเภอ
2: กาดำเนินสุขุมวิท
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งไปให้พ่อรับ3 ขวด 1,000นะคะจ้าประมาณวัน2 วันนะคะพ่อรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนโทรหานะจ้าพ่อจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะพ
2: ่
1: อค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ค่ะพ่อขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: จ้าว่าสิสร้างแม่จ้ากวนเท่าไหร่จ้าขวดเท่าไหร่
1: 1ขวด360 บาทค่ะถ้าซื้อ3ขวด 1,000 บาทค่ะของแถม3ขวดเล็กค่ะ
3: บ่แถมเสื้อแถมหยังบ่
1: อ๋อถ้า
3: หูหายเหรอดิ
1: ชื่ออะไรคะถ้าครบ4ครั้งแล้วก็จะแถมเป็นเสื้อค่ะ
3: พอใหญ่แล้วว่าแล้วสั่งแถมที่4เหรอเด้นี
1: ่ชื่ออะไรคะ
3: อันสมพ่อเนื้ออุ่นนี่ล่ะจ้าประเสริฐสั่งหันแม่บรรณทุ่มแม่
1: เดี๋ยวหนูให้เด็กเช็คให้พ่อสมพรใช่ไหมคะ
3: จ้าบางเที่ยมันก็เป็นชื่อย่ายจังสินะเพราะ
1: ชื่อย่ายชื่ออะไรคะพี
3: ่ก็ชื่อสมพรกับชื่ออุ่นเนี่ยจ้านามสกุลประเสริฐสังบัณฑิต49336ว่าดูว่าเพิ่นสร้างมาลงเฮียนใดจังสินะก็บ่ได้ท่านถามเพิ่น
1: เดี๋ยวขอชื่อไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้พนักงานเช็คให้ค่ะถ้าครบ4ครั้งแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่เสื้อไปให้ค่ะถ้ายังไม่ครบเขาก็จะแถมเป็น3ขวดเล็กไปให้
3: เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวสิโทรถามควรเพิ่นนั่นสร้างมากถึงซื้อผู้ใดนะเดี๋ยวสิโทรบอกอีกเทื่อนึง
1: ค่ะ
3: จ้าจ้า
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำคุดค่ะ
5: จ้าจ้างยาจ้างยายหลวงพ่อนะจ้า
4: จ้าหลวงพ่อ
5: หลวงพ่อคำสอนวัดดงคำ
4: จ้ารับเท่าเดิมนะคะแม่
5: จ้าตามขวด
4: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
5: อ่าเพราะว่าละวาละเมิดกินแล้วแล้วตอนนี
4: ้โอเคค่ะเด็กสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: ถามว่าเออถามว่าดีอย่าถามไม่ดีดีอันยานมังคุดดี
4: จ้า
5: ให้อันตกขายยังไง
4: ถ้า1ขวด360 บาทจะแม่แต่ถ้าเป็นโปรโมชั่น3ขวดจะอยู่ 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมมีของแถมค่ะ
5: แถมเท่าไหร่แถม
4: มีเป็นสบู่แล้วก็น้ำกระชายค่ะแม่แถม1 ต่อ 1 ขวดเลยค่ะ
5: คือว่าแถมแบบขวดน้อย3 ขวด
4: นั่นแหละค่ะใช่ค่ะน้ำกระชายค่ะ3 ขวด
5: เออ
4: จ้ะ
5: แม่ขอสั่งแน่สั่ง
4: จ้าแม่รับเท่าไหร่คะ3ขวดเนาะ
5: เออแม่
4: จ้าแม่ชื่ออะไรคะ
5: แม่ข้ามดี
4: ค่ะนามสกุล
5: บาโพรพันธ
4: ์ค่ะหมู่ที
5: ่หมู่45
4: ค่ะบ้านอะไรคะ
5: บ้านโพนงามน่ะ
4: ค่ะตำบล
5: โพนงาม
4: อำเภอ
5: หนองหานนี่แหละ
4: หนองหานนะคะแม่
5: จ้า
4: ค่ะเดี๋ยวลูกส่งให้วันนี้ถ้าเร็วสุดจะพรุ่งนี้นะคะแม่จะเป็นพัสดุวิ่งส่งตามบ้านนะคะแต่เขาจะโทรหาแม่ก่อนเข้าไปส่งค่ะเก็บเงินปลายทาง 1,000 บาทนะคะ
5: ค่ะ
4: ค่ะขอบคุณนะคะ
5: จ้าจ้า
4: จ้าสวัสดีค่ะ
6: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ

0: ้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กับเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอ้าลองกินบ้างเด้อ
1: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วก็ไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
0: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
2: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบ่ละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับอ้ายบ่ไอ้สิ
2: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเจ็ดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: รับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วนะคะที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์กับช่วงเวลาตรงนี้บรรยากาศยามเช้านะคะตั้งแต่ตีห้าถึง7 โมง2 ชั่วโมงยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโน่บ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40 ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาโน่กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีรู้จักแล้วก็ใช้และก็บอกต่อกันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวนะคะฉะนั้นอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยค่ะ
1: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
2: ้าวทำไมล่ะเธอ
1: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริง
3: ๆซื้อกาโน่หน่อยค่ะ
4: ซื้อกาโน่นะครับ
3: ซื้อกาโน่นะคะ
1: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
5: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
0: คุณผู้ฟังคะกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองกาโน่น้ำยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ขวัญใจคุณผู้หญิงเรื่องของประจำเดือนเรื่องของภายในที่บอกใครไม่ได้นะคะประจำเดือนมาสีดำสีคล้ำเป็นลิ่มปวดประจำเดือนกาโน่น้ำยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่สำหรับคุณผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ไฟหรืออยู่ไฟไม่ได้เลยเวลาอยู่ไฟมานานแล้วนึกย้อนหลังว่าโอ้ยฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันไม่ได้อยู่ไฟอะเนาะนั่นแหละเหมือนย้อนกลับไปอยู่ไฟอีกครั้งหนึ่งกาโน่น้ำยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ใช้เถอะค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยคุณแม่วัยคุณป้าก็ทานได้สำหรับกาโน่น้ำนะคะเพื่อความกระชับและกลับเป็นสาวคืนความสะอาดคืนความมั่นใจคืนความสบายใจคืนความสุขให้คุณสุภาพสตรีนะคะแต่ถ้าหลัง45ไปแล้วทีเนี้ยนะคะวัยทองมาเต็มๆมีปัญหาหงุดหงิดเวียงวีนฮอร์โมนลดละดิใช่ไหมนะคะไม่เคยโวยวายก็โวยวายไม่เคยงอนก็งอนบางทีอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้นะเห็นไหมนะคะจิตตกวิตกกังวลนะคะนั่นคือปัญหาอารมณ์ที่เหวี่ยงวีนหงุดหงิดที่หลายคนเป็นและทุกข์ทรมานถ้าอยู่คนเดียวกลางป่าก็ไม่เป็นไรหรอกจ้า ใช่ไหมหงุดหงิดก็ไม่กระทบใครแต่ถ้าวันนี้คุณยังอยู่กับสังคมไปทำงานทำการอยู่กับสามีอยู่กับพ่อผัวแม่ผัว มันหงุดหงิดไม่ได้นะคะเขาไม่เข้าใจหรอกนะคุณต้องรู้ว่าฉันเป็นอะไรเนี่ยนะเห็นไหมก็ต้องดูแลใส่ใจตัวเองไซซี่มาดามมาดามรุ่นสมุนไพรพรีเมียมนะคะเนาะคืนความมั่นใจและความสุขอารมณ์ดีสุขภาพดีให้กับตัวเองอย่าลืมนะคะวัยทองพูดเบาๆก็เจ็บนะคะมันทุกข์ทรมานลึกๆทุกทรมานจริงๆนะคะเนาะร้อนผิดปกติหรือเวลาอาบน้ำเย็นไม่ได้ขี้หนาวมือเท้าเย็นนะคะนี่คือปัญหาของผู้หญิงแล้วมีอะไรอีกเยอะแหละนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ถ้าคุณมีปัญหาวัยทองอย่าลืมค่ะไซซี่มาดามมาดามค่ะ1 กล่อง1,290 บาทนะคะหรือคุณจะเลือกคู่กับไซซี่ก็ได้นะ1,500 บาทนะ1 เดือนนะทาน2 เดือนถ้าคุณจำไม่ได้ขอชุดของผู้หญิง1 เดือนเนี่ยรู้เลยนะคะขอชุดของผู้ชาย1 เดือนเนี่ยผู้ชายจะ 1,000 ไงเนาะนั่นแหละแต่ถ้า2เดือน 2,000 บาทเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเฉพาะสื่อทางวิทยุเท่านั้นนะคะนะอุ๊ยบางคนบอกจะซื้อไปให้พ่อให้แม่เราก็ได้ทานด้วยเหรอโทรเลยค่ะ09814662960981466296 0981466296นะคะ

0: เพราะๆคุณผู้ฟังจากสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะบทเพลงที่นำมาฝากกันตรงนี้รอทั้งปีอ่ะมันเป็นการแบบรอคอยที่ทรมานอ่ะเนาะรู้ว่ารอแล้วก็รอเล่าก็ต้องรอคุณผู้ฟังนะคะนะแล้วช่วงที่เวลาที่รอเนี่ยอย่ารอเปล่าทำมาหากินไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะเดี๋ยวเพลินๆไปเดี๋ยวก็ลืมเองแหละนะคะไม่ใช่จะรอแต่แบบคนละครึ่งเงี้ยคนละ6 4อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังใช่มั้ยล่ะเนาะรอเงินผู้สูงอายุเงี้ยทำงานทำการไปด้วยนะคะเขาบอกว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่ผู้สูงอายุออกมาทำมาหากินคุณผู้ฟัง60 70บางคนยังขายของอยู่เลยนะขายสินค้านะขายอยู่หน้าบ้านนะคะรถเข็นไปขายที่ตลาดนี่ยังแข็งแรงคุณผู้ฟังยุคนี้สังเกตดูคุณจะเห็นได้มากขึ้นเลยก็คือเห็นผู้สูงอายุออกมาทำมาหากินบางคนก็ไม่ได้ขยันนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็นั่นแหละนะมันเหงานะคะมันเหงาแล้วก็ลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยอยู่สองคนตายายอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะนะคะหรือว่าบางคนก็มีแต่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่หรือคุณย่าก็ดีนะคะอยู่คนเดียวออกมานั่งขายผักที่ตลาดก็ยังมีเพื่อนได้คุยได้เม้ามอยหอยไต่กันอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะนะคะมันก็มีความสุขก็ได้กินข้าวซุ่มกันในตลาดเขารักกันนะคุณผู้ฟังนะคะเนาะตีกันไม่มีแล้วอันนั้นในนิยายในหนังกันแล้วนะคะเนาะนะคะอ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังพูดเพลินนะกับช่วงเวลาตรงนี้การโนโลทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองนะคะนี่เลยไม่ต้องรอนะคะตัดสินใจได้เลยนะสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะเรามาคุยกันถึงเรื่องวัยทองก่อนไหมวัยทองพูดเบาๆก็เจ็บคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าวัยทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานแล้วสิ่งที่คนมองเห็นน่ะคือเราจะดูโทรมลงนะคะอายุอนามเริ่มโทรมเริ่มมองเห็นแววชรานะคะไม่สดใสไม่เปล่งปลั่งไม่สดชื่นห่อเหี่ยวหุบอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะเวลาไปเจอคนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่ารุ่นน้องเราหน่อยอ่ะทำไมเราดูแก่กว่าเขาประมาณนั้นมันจะโทมนะคะคุณผู้ฟังคนดูแลตัวเองกับคนไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะคะเนาะไม่ใช่คุณให้แต่งหน้าทาปากตลอดอุ๊ยมันก็ต้องสวยสมวัยสวยสมใจตัวเองแหละคุณผู้ฟังนะคะอย่างเช่นคนที่มีปัญหาวัยทองเริ่มต้นบางคนอาจจะเริ่มต้น45หรือ55หรือบางคนดีหน่อยสุขภาพดีหน่อยไปเริ่มต้นตอน60ก็มีนะอาการขี้หนาวมือเท้าเย็นหรือร้อนผิดปกติร้อนแบบเหงื่อออกมาเม็ดเท่าหัวไม่โป้งอ่ะจริงๆนะคะมันร้อนจริงๆแล้วก็เวลาโดนน้ำเย็นหน่อยก็ขี้หนาวมือเท้าเย็นเห็นไหมนะคะไม่สบายบ่อยนะคะไม่สบายบ่อยฝนมาก็เป็นร้อนมาเช่นกับเป็นนะหนาวมาเช่นกับใครเห็นไหมเป็นมาล่องจ้องแจ้งสุขภาพไม่ค่อยจะดีนั่นแหละนะคะรวมไปถึงผิวพรรณก็จะแห้งเหี่ยวบางคนบอกฉันไม่สนใจหรอกแล้วแต่มันจะเหี่ยวนะไม่เป็นไรแต่คนที่เขาแต่งหน้าเนี่ยเขาจะเริ่มแต่งหน้าไม่ติดนะคะคุณผู้ฟังเริ่มเวลาแต่งหน้าไปสัก 2-3 ชั่วโมงเริ่มลายออกมาแล้วนั่นแหละเพราะว่าความชุ่มชื้นนะคะขาดความกระชับของผิวพรรณคุณผู้ฟังนะนอกจากนั้นคุณจะอ้วนง่ายลดยากเหลือเกินแค่เดินเฉียดก็อ้วนละลดเอาเป็นเอาตายก็ลดยังไงก็แหมวิ่งทั้งเดือน2ขีดเนี้ยลงอ่ะนะนั่นแหละนะคะอย่าไปพยายามเลยคุณปรับฮอร์โมนตัวเองดีกว่านะปรับฮอร์โมนตัวเองดีกว่านะคะนอกจากนั้นนะคะคุณจะขาดความกระชับภายในคุณจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เริ่มหรือยังจ๊ะเริ่มมองเห็นห้องน้ำแล้วก็วิ่งไม่ทันหรือยังจะไปเที่ยวไปทัวร์หน่อยก็ไม่ได้กลัวกลั้นปัสสาวะไม่อยู่คุณจะมีปัญหาท้องผูกอาหารไม่ย่อยจนกลายเป็นกรดไหลย้อนนะคะเนาะประมาณนั้นเลยหงุดหงิดเวียงวินอารมณ์เสียอารมณ์ไม่สุนทรีชีวิตคู่เหรอไม่ต้องพูดถึงจากที่เคยชมพูจุ๊กกรูเปล่าเลยนะคะมันเปล่าเลยนะนอกจากจะเปล่าเลยแล้วคุณจะหงุดหงิดเวียงวินอารมณ์เสียตลอดอารมณ์ขึ้นๆลงๆควบคุมตัวเองไม่ได้เห็นไหมนะคะเป็นยังไงล่ะทีนี้นะคะไม่มีใครคบคุณผู้ฟังนะคะทะเลาะกันกับยันหมายันแมวนั่นแหละนะบางทีไก่ขันยังโมโหเลยเห็นไหมนะมันเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ส่วนของสุขภาพคุณจะเริ่มมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ขาที่ต้นคอบ่าไหล่คุณจะปวดบ่าชามืออันนี้ผู้หญิงนะ ส่วนผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นวัยทองเขาจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการยืดหยุ่นหลอดเลือดเหมือนกันไขมันเกาะง่ายคอเลสเตอรอลสูงง่ายและก็มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเห็นไหมผู้ชายถึงเหนื่อยง่ายเห็นไหมผู้ชายเขาไม่ค่อยวิงเวียนนะคะคุณผู้ฟังเขาไม่ค่อยวิงเวียนนะเขาไม่ค่อยปวดบ่าหรือชามือนะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะมีสถิติการเป็นมากกว่าเห็นไหมไหนแค่ผู้หญิงก็จะเป็นปวดบ่าชามือมึนงงศีรษะปวดท้ายทอยปวดหัวบ่อยอย่างเงี้ยนั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะและที่สำคัญช่องคลอดคุณจะแห้งเจ็บแสบคันนะกลั้นไม่อยู่เห็นไหมนะคะปัญหาเยอะเลยส่วนคุณผู้ชายมีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งนะไวท้องนะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนั่นแหละเรื่องราวของสุขภาพที่มันลึกๆที่ไม่อาจจะบอกออกมาได
1: ้อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมกันแล้วกันไซซีมาดามนอนฟังตั้งหลายเดือนแล้วไม่ใช้สักทีนะงุดหงิดโหดหูจิตใจเหลือเกินไม่อยากจะทำอะไรนี่แหละทานเถอะค่ะทาน1เดือนจะดีขึ้นนะคะเรื่อยๆจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด2เดือน3เดือนไม่ต้องพูดถึงเลยทีเนี้ยโทรสั่งเองโดยที่ไม่ต้องร้องขอนะคะถ้า1เดือนน่ะ 1,500 นะคะคุณผู้ฟังถ้าทานคู่นะก็คือถ้าใจร้อนน่ะนะคนไทยใจร้อนอยู่แล้วนะสัปดาห์แรกก็รู้เรื่องประมาณเนี้ยนะคะก็ต้องทานคู่ค่ะบางคนอาจจะต้องทานคู่กับการโน้น้ําบางท่านอาจจะทานคู่กับไซซีอาหารเสริมแต่คุณจะทานคู่อะไรปรึกษาหลังไมค์ได้เลยนะคะเบอร์นี้นะ0981466296นะคะ0981466296นะคะโทษเถอะค่ะใครมีพ่อมีแม่ที่ไม่ค่อยดูแลท่านปู่ย่าตายายไม่ค่อยมีเวลาดูแลท่านน่ะคุณใส่ใจด้วยไซซีมาดามและแมนดาลาใช้เถอะค่ะแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงอยากจะให้ใช้นะคะ2เดือน 2,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะและ2เดือนคุณจะมีสิทธิ์รับเพิ่มไปอีก1กล่องเป็น5กล่องนะคะอาหารเสริมอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะได้เอาไว้ให้ตัวเองลองก็ได้นะแล้วจะติดใจนะคะ0981466296รีบโทรก่อนโปรจะหมดนะจ๊ะ
2: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร0981466296
0: มาต่อกันที่เพลงเพราะๆจากวัยพศเพชรสุพรรณนะคะหนุ่มนารอนาง

0: ฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล
1: ้
0: ว
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: หิวเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ใช่แล้วคุณผู้ฟังนะคะสามก๊กโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องถ่ายนุ่มนะคะมันจำเป็นนะคะคุณผู้ฟังต้องบังคับตัวเองเพราะทุกวันนี้คนเรากินอยู่นอนไม่เป็นเวลาโดยเฉพาะคนนอนดึกนะคะตื่นสายอย่างเงี้ยโอ้โหนะคะลำไส้คุณจะค่อยสะสมกรดแก๊สที่มันบูดมันเน่ามันค้างจนกลายเป็นกรดไหลย้อนฉะนั้นคนนอนดึกตื่นสายหรือจะเป็นนอนดึกตื่นเช้าที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเยอะมากนะคะทีนี้นั่งนานการนั่งนานเนี่ยทำให้นะคะลำไส้ของเราเนี่ยมันหย่อนลงมาข้างล่างและเส้นเลือดนะคะที่เป็นเส้นเลือดดำเนี่ยบริเวณขอบรูทวารมันจะค่อยๆโป่งพองแล้วก็หย่อนออกมาในรูทวารจนกลายเป็นติ่งนะรุ่นกีบมะเฟืองเดือยไก่บางคนก็นะเล็กบางคนก็ใหญ่กันแล้วแต่แหละคุณผู้ฟังนะคะแต่ทีนี้มันไม่เป็นอะไรถ้าคุณท้องไม่ผูกนะคะแต่ถ้าคุณท้องผูกหรือว่าถ่ายไม่ออกนะถ่ายไม่หมดค้างแล้วก็ต้องเบ่งแรงๆนี่โอ้โหพ่อคุณแม่คุณเอ้ยเลือดไหลสิคะคุณผู้ฟังนะคะเลือดไหลเลือดไหลซึมอย่างเดียวก็เริ่มปวดเริ่มแสบเริ่มคันขอบรูทวารแล้วทีเนี้ยเริ่มลามแล้วนะคะแต่ถ้าบางท่านเนี่ยมันโป่งพองเยอะไงเบ่งพรวดเดียวเลือดไหลเป็นถ้วยเลยต้องไปนอนโรงพยาบาลต้องไปเข้าเลือดตกใจสิทีนี้เลือดไหลอ่ะเลือดสดๆเลยนะไม่ใช่สีอื่นนะสีเลือดสดๆเลยนะคะนั่นแหละฤทธิ์สีดวงทวารนะคะบางคนอาจจะเป็นนะแต่ไปส่องกล้องถึงจะเจอประมาณนั้นมันมาจากข้างในอะค่ะคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงทวารหนักหรือท้องผูกถ่ายไม่เป็นเวลาถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดเหล่านี้นะสามก๊กช่วยได้นี่คือซูเปอร์ไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่ายคุณกินเยอะๆแล้วคุณถ่ายออกไม่หมดน่ะกิน 4-5 กิโลแล้วถ่ายออกทีละ2ขีดอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันจะสะสมระยะยาวเราจะเป็นกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นนอนไม่หลับท้องผูกเรื้อรังอย่างเงี้ยนะหรือบางคนเป็นฤทธิ์ดวงนะคะที่กำลังอักเสบอยู่หรือเป็นทุกๆระยะนะ3ก๊กดาบ500เป็นยี่ห้อเดียวที่เรากล้าการันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องนะคุณจะไม่ปวดมวนท้องขับถ่ายง่ายๆสบายๆขับถ่ายตรงเวลาด้วยนะคะฉะนั้น1กล่อง350บาทนะคะ1กล่องทานได้เป็นเดือนเหรอไม่อ่ะค่ะถ้าคุณเป็นแล้วอ่ะนะถ้าเป็นฤทธิ์ดวงหรือท้องผูกเรื้อรังแล้วต้องทานอย่างน้อย2หรือ3แคปซูลจำไว้นะคะถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันต้องเริ่มต้นที่3แคปซูลหลังอาหารเย็นก็ได้ถ้ากลัวลืมก่อนนอนก็ยิ่งดีนะคะหรือถ้าคุณถ่ายทุกวันแต่ดันเป็นฤทธิ์ดวงถ้ามันยังไม่ได้อักเสบอยู่ตอนเนี้ยต้องการทานเพื่อติ่งยุบทาน2แคปซูลนะคะหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนก็ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นแล้วปวดอักเสบอยู่ตอนเนี้ยหรือถ่ายเป็นเลือดอยู่เช้า2เย็น2ต่อเนื่องกัน30วันเพื่อติ่งยุบนะคะเพื่อติ่งยุบ0981466296เบอร์โทรจดเอาไว้นะคะจดช้าๆนะคะแต่อย่าสั่งช้าแล้วกัน0981466296นะคะอย่าลืมนะคะ1กล่อง350บาท2กล่องโปรโมชั่น600นะ4กล่องจากราคา 1,400

0: ที่ดูทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: หิวเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: จริงๆแล้วลำไส้เรานี้มันยาวคุณผู้ฟังนะคะประมาณ 6-7 เมตรอ่ะม้วนๆกดๆในช่องท้องของเราฉะนั้นก็ไม่แปลกหรอกที่เวลาอายุมากขึ้นแล้วเราจะกลายเป็นกดไหลย้อนหรือของเสียค้างนะคะและพออายุมากขึ้นความหย่อนของลำไส้ก็จะเกิดขึ้นนั่งมาตลอดชีวิตจึงมีปัญหาเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักได้ง่ายๆ ง่ายกว่าวัยรุ่นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าวัยรุ่นเขาจะพ้นการเป็นฤทธิ์ดวงนะคะคุณผู้ฟังทุกวันนี้เป็นเยอะนะคะเพราะเขานั่งนานไงนั่งนานนั่งไม่รู้ตัวนั่งด้วยความเต็มใจหรือนั่งด้วยความไม่เต็มใจ นั่งด้วยความเต็มใจยังไงก็นั่นแหละนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นนั่งหัวนั่งโกโก้อะไรก็แล้วแต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งนานๆเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็ไปนั่งในห้องน้ำท้องผูกแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์มันเพลินไงหารู้ไม่ว่านะเส้นเลือดดำก็ค่อยๆโป่งพองทุกวันทุกวันทุกวันก็ถ่ายทุกวันเนี่ยใช่ไหมนะคะหรือบางคนทุกวันนี้

0: ารมันเหนียวอ่ะถ่ายเหนียวคุณผู้ฟังอาหารมันมีแต่พวกเนื้อพวกไขอะไรต่างๆอ่ะทำให้ลำไส้เราทำงานหนักไม่สามารถที่จะบิดบีบของเสียออกมาถ่ายไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยหน้าที่ทองที่สุดก็คือ5-7 โมงนะคะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ลำไส้จะทำงานได้ดีที่สุดและขับของเสียออกมาได้เยอะที่สุดและเหมาะสมที่สุดนะค้างจะค้างน้อยอ่ะนะคะแต่นะคะถ้าคุณถ่ายกิน 2-3 โลทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาถ่ายแค่2ขีดมันจะได้เหรอไม่ได้นะคะมันต้องสมดุลกันน่ะกับการกินนะคะฉะนั้นไอ้ที่เหลือมันไปไหนมันล่องหนไหมมันหายไปหรือเปล่า มันไม่หายค่ะมันจะอัดแน่นในลำไส้อุ๊ยลำไส้เรามันเล็กๆทำไมมันจะอัดได้ล่ะบางคนสงสัยมันอัดได้ค่ะมันโป่งพองไปเรื่อยๆโดยเฉพาะบริเวณลำไส้ใหญ่ที่เราเก็บของเสียเก็บของเก่าที่กำลังจะออกเนี่ยมันเก็บได้ถึง10กิโลนะคะบางทีไอ้พุงป่องๆอ่ะนะหิ้วไปหิ้วมานั่นน่ะคุณผู้ฟังขี้เก่าตัวเองทั้งนั้นเลยเป็นโรคขี้เต็มท้องนะคะเป็นเยอะนะนะบ่อเกิดของการเป็นกรดไหลย้อนจุกแน่นเสียดท้องและก็อาหารไม่ย่อยเนี่ยมาจากการขับถ่ายเล็กๆนี่แหละที่มันสะสมฉะนั้นปัญหาใดๆที่เกิดจากระบบขับถ่ายที่คุณกำลังมองหาไฟเบอร์อยู่นะคะอย่าลืมค่ะนี่คือซูเปอร์ไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นยี่ห้อเดียวที่คุณจะไม่ปวดหมวนท้องที่ผู้สูงอายุติดตู้ยาไว้เลยเพราะเอะก็ต้อง3ก๊กถ่ายไม่ออกก็ต้อง3ก๊กมันสบายอ่ะมันโล่งท้องอ่ะนะคะมันไม่ปวดมวนท้องมันถ่ายแบบไม่เรื้อรังมันควบคุมได้อ่ะนะใช่ไหมทีนี้ฤทธิ์สีดวงก็เหมือนกันเล็กๆมันเป็นไม่เยอะหรอกติ่งน้อยๆนั่นมันเป็นเยอะแล้วจนมันออกมาแล้วนั่นน่ะนะคะหรือแค่คันขอบรูทวารหรือกำลังอักเสบอยู่ก็ตาม3ก๊กดับ500สิคะ
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: 350บาทคุณผู้ฟังค่ะ3ก๊ก1กล่อง30แคปซูลทานได้กี่วันก็ต้องเริ่มต้นถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงแล้วต้อง2แคปซูลถ้าไม่ปวดอักเสบนะถ่ายทุกวันแต่ดันเป็นฤทธิ์สีดวงอะนะหรือว่าถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวัน2-3วันเนี่ยต้องเริ่มต้นที่3แคปซูลยกเว้นคนธาตุหนักพุงใหญ่นะคะเป็นโรคขี้เต็มท้องพุงเยอะนั่นแหละต้องเริ่มต้นที่5แคปซูลขนาดนั้นเลยคุณผู้ฟังเริ่มต้นวันแรกนะคะทีนี้ถ้าคุณกำลังปวดอักเสบฤทธิ์สีดวงโอบไปไหนไม่ได้หน้านิ้วคิ้วขมวดนั่งก็ไม่ได้นั่นแหละเช้า2เย็น2นะคะคำนวณดูนะว่าคุณจะทานได้กี่วันนะคะ0981466296จ้าโทรมาเลยนะคะไม่ต้องกลัว1กล่อง350กล่องเดียวก็สั่งได้ไม่ต้องอายหรอกนะคะเขาก็เริ่มต้นกันที่กล่องเดียวเท่านั้นแหละหลังๆเนี่ยไม่ซื้อละกล่องเดียวขาดทุน เริ่มคิดมากไงถ้าซื้อ4กล่องต้องได้แค่พันเดียวเองถ้าซื้อ6กล่องก็ 1,200 เองเห็นไหมนะคะเรื่องอะไรจะไปซื้อ350เห็นไหม2กล่องก็600เนี่ยเห็นไหมเริ่มละเริ่มคิดมากไงเริ่มคำนวณ นะแต่ก่อนอุ้ยเอามากล่องเดียวเหอะกลัวกินไม่ถูกไงเห็นไหมคำว่ากินไม่ถูกนี่คือกลัวกินแล้วมันคือประมาณว่ากินแล้วไม่เข้ากับตัวเองอะ นะคะสบายใจเหอะค่ะร้อยทั้งร้อยยังไงคุณได้กลับมาซื้อซ้ำแน่นอนขอให้คุณซื้อไปแล้วกล่องแรกเถอะแค่นั้นแหละเรื่องอื่นนะไม่สนใจนะแต่ถ้าคุณมั่นใจสินค้าตามมือรับเหรียญทองเขาขายดีมาตลอดแล้วเนี่ยนะคะโอ้40ปีต้องไม่ใช่ทิ้งๆคว่างๆแน่ๆละนั่นแหละเอาเลยค่ะโปรโมชั่นไปเลยนะคะ0981466296นะคะไม่ลืมสันกำแพงค่ะเพลงเพราะๆจากเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: คุณภาพเหนือราคาเหนือคำโฆษณาคือคำยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ความลับของไตคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ต่ายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นต่ายไม่กังวลค่ะต่ายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: คุณภาพเหนือราคาเหนือคำโฆษณาคือคำยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ใช่แล้วคุณผู้ฟังนะคะคุณภาพนี่เหนือราคามาตลอดยาวนานกว่า40ปีจึงมั่นใจกันได้นะคะถ้าคุณมีปัญหาหงุดหงิดเวียงวีนหรือไวทองมาเต็มๆนะแรกๆมันก็จะมาทีละอาการนะนับตั้งแต่นับถอยหลังตั้งแต่คุณหมดรอบเดือนตั้งแต่คุณหมดรอบเดือนปีที่2ก็จะเริ่มเต็มรูปแบบสำหรับบางคนที่มีโรคประจำตัวอาจจะมาเร็ว38 39นี่ก็เจอแล้วนะไวทองอ่ะนะคะเนาะมันเป็นเรื่องที่พูดเล่นได้พูดง่ายดีแต่ความเป็นจริงแล้วผู้หญิงแต่ละคนกว่าจะผ่านมันมาได้แล้วบางคนนะต้องใช้เวลาเป็น10ปีมันไม่ใช่เป็นเหมือนเป็นรอบเดือนนะคุณผู้ฟังนะคะเป็นแป๊บนึงมันก็หาย 4-5 วันก็หายประมาณนั้นที่จริงมันไม่ใช่นะคะไวทองเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มอาการมากขึ้นและบางคนที่ไม่รู้ทางออกเนี่ยกังวลถึงขนาดไปกินยาคลายเครียดเป็นซึมเศร้าคุณผู้ฟังนะคะไม่มีความสุขนะคะฉะนั้นอะไรมันจะทุกข์เท่ากับเราไม่มีความสุขเพราะเราจะคิดลบไปทุกด้านนะคะเรียวแรงก็ไม่ค่อยจะมีสำคัญผิดคิดว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นตลอดนะคะวิตกกังวลเกินความจำเป็นแล้วก็รู้สึกว่าจะเครียดนะคะละเอียดเครียดละเอียดอะ เครียดไปซะหมดทุกเรื่องนะเกินความจำเป็นนะคะนะผิดปกติอะคุณผู้ฟังนะคะจริงๆแล้วเจ้าตัวอาจจะแรกอาจจะไม่ยอมรับพอหลังๆเริ่มสุขว่าเอ๊ะทำไมถึงเหนื่อยทำไมถึงเป็นนั่นเป็นนี่นอนไม่หลับนะคนใกล้ตัวเนี่ยอ่วมอรทัยแล้วคุณผู้ฟังรับจะไม่ไหวละนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ทนนั่นแหละเนาะโดยเฉพาะสามีเนี่ยบางทีเข้าหน้ากันไม่ติดนะแยกกันนอนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังใช่ไหมบางทีนั่งหายใจอยู่ใกล้ก็ผิดเลยนะ นะเรื่องจริงนะคะแล้วชีวิตคู่อ่ะคิดดูแล้วกันเคยหุงหาอาหารเคยทำนั่นทำนี่พี่จ๊ะเคยคุยกันรู้เรื่องอ่ะกับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะถึงขนาดเป็นสถิติการเลิกกันนะคะผู้ฟังของคนไทยนะคะนะของผู้หญิงวัย45ขึ้นไปเนี่ยเยอะเป็นอันดับหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าก็ใช่สิก็ผู้หญิงอายุมากแล้วก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะเออจริงๆแล้วอันนั้นก็มีส่วนอยู่นะแต่นะคะแต่เฉพาะผู้ชายบางคนนะเฉพาะผู้ชายบางคนที่นิสัยไม่ดีนะ นะคะส่วนผู้ชายบางคนเขาก็ทนเกินไปแล้วนะอะไรก็หงุดหงิดเวียงวินผิดหมดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะกำลังจะอ้าปากอธิบายอย่างเงี้ยเออนะคะไม่ได้พูดอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเนาะม้วนเดียวจบเธอพูดนะไม่ใช่เราพูดอย่างเงี้ยเห็นไหมนะคะมันก็ทนกันไม่ไหวนะคะชีวิตคู่มันจะชมพูได้ยังไงใช่ไหมล่ะชีวิตคู่มันก็ไม่ชมพูอีกละนะคะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าลืมนะคะฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบางท่านที่มีปัญหานะคะอยากจะทานคู่กับกาโน่น้ำอย่าหนามว่านจากมดลูกกาโน่ก็ซื้อไซซีมาดามอาหารเสริมบวกกาโน่น้ำคุณผู้ฟังเซตเนี้ยนะคะ1เดือนจะได้กาโน่น้ำไป2ขวดมาดาม1กล่องกล่องสีทองส้มนะ1เดือนนะคะราคาจัดโปรเพียง 1,500 บาทซึ่งราคาปกติเนี่ยเฉพาะมาดามเนี่ยก็ 1,290 แล้วนะคะคุณผู้ฟังซื้อเดี่ยวก็990อยู่แล้วฉะนั้นจัดโปรไปเลยค่ะตามนี้นะคะหรือนะคะหรือบางท่านต้องการคู่ผู้ชายนะจำชื่อไม่ได้ก็เรียกอะไรนะอะไรนะอะไรนะแมนอะไรนะยาผู้ชายนะเออรู้เรื่องนะคะดีเจรู้เรื่องเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้กันค่ะว่ากันฮะนี่เพราะบางท่านที่โอ้ผมโสดไงผมจะกินแมนดาราแหมผู้ชายก็มีปัญหาไวทองได้ใช่ไหมล่ะนะคะก็ได้ค่ะผู้ชาย695เองนะของผู้ชายน่ะนะคะแมนดาราของผู้ชายน่ะแล้วทีนี้ถ้าคุณซื้อคู่กับไซซีคอลลาเจนเพราะผู้ชายเขาใจร้อนไงเนี่ยถ้าใจร้อนกินคู่คอลลาเจนแล้วกันเนาะนะคู่ละ 1,000 บาทเนี่ยของผู้ชายนะของผู้ชายนะคะฉะนั้นรีบโทรนะคะจัดโปรเฉพาะสื่อทางวิทยุจัดโปรเฉพาะคนที่กำลังฟังวันนี้บังเอิญนะคะบังเอิญหมุนคลื่นมาฟังไม่ว่าจะเป็นกำลังเดินทางอยู่กำลังกินข้าวกำลังทำงานหรือเปิดเพลินๆหรือฟังโก้โก้ให้คนโง่สงสัยแล้วแต่นะคะบังเอิญได้ฟังช่วงนี้พอดีไงนะคะก็สั่งซื้อค่ะเตรียมจดนะเตรียมจดนะคะอย่าเพิ่งบ่นว่าไม่ทัน0981466296อีกครั้งหนึ่งนะคะ0981466296นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0981466296
0: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดารา168
3: ใช่แล้วคุณผู้ฟังแมนดาร่า168สำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะฟื้นฟูดูแลสุขภาพวันนี้ค่ะมองดูเวลาใจหายวูบเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้ชั่วโมงนี้กับดีเจพิมจันและทีมงานสถานีด้วยนะคะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศรับสัญญาณกันช่วงแรกค่ะพิมขอพักเบรกสักครู่นะคะทิ้งท้ายกันที่เพลงเพราะจากพุ่งพวงดวงจันทร์นะคะคนประนามนะคะหรือว่าคนว่าคนนินทาอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเป็นเพลงส่งท้ายนะคะและขอพักเบรกสักครู่สำหรับคลื่นไหนที่รับสัญญาณ2ชั่วโมงก็เจอกันช่วงหน้าจ้าส่วนคลื่นไหนที่รับสัญญาณเฉพาะช่วงนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้ตี5เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไว้บอละน้องทองสีกรอดตองไป
3: กับไอ้บอไอ้สเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เสียง ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ยินดีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งไบโอฟาร์มดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัยโดยการสนับสนุนของร้านไบโอฟาร์มและสินค้าคุณภาพในเครือเบท

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรวัชพันธุ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจ้งลมเศร้าพัดใบข้า
3: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง081-954-5132ย้ำ081-954-5132
4: ลูกทุ่งไทยลูกทุ่งไบโอฟา

0: หอมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ0894222936
3: โอ้ยแตงกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูพืชผักล้างเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตกระเต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 17:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ฮ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นกรดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห่วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นและโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาท